0: ่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐเตือนผู้นำจีนให้ยุติความช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับอิหร่านมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20บิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อน
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 7:00 น.วันนี้จะครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนเพื่อช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงจะรีบแจ้งเตือนประชาชนทันที
3: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มันมีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งลำน้ำสาขาหรือน้ำน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
2: ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน
4: หากว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่ 6-7 นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้แล้วก็พยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
2: ขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการคาดการปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงจึงยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดสั่งการทุกหน่วยเชื่อมต่อการทำงานรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศ พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มที่โดยกำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการอพยพประชาชนการจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำทางด้านการพยากรณ์การระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนและการบริหารพื้นที่ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีผู้แทนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรครอบคลุมภาคการลงทุนการเงินการบินและการท่องเที่ยวเตรียมเข้าพบจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรเพื่อสื่อสารศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศต่อด้วยการหารือกับผู้บริหารบริษัท QBS Group AG ผู้บริหารสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce ในรูปแบบการหารือภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสองประเทศสำหรับภารกิจกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยสู่ตลาดโลกโดยใช้การพบหารือกับทั้งภาครัฐภาคการเงินและภาคธุรกิจเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือและเปิดโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมการรักษาความปลอดภัยการประชุม2026 IMF World Bank เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรตรวจความพร้อมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมเปิดกองอำนวยการร่วมณศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกทั้งผู้แทนระดับสูงผู้บริหารสถาบันการเงินภาคเอกชนนักวิชาการภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศ
0: กระทรวงคมนาคมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับธุรกิจการบินขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายมุ่งใช้สนามบินเป็นฟันเฟืองกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในระดับท้องถิ่นสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจการบินคือการทำให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางที่ปลอดภัยในต้นทุนที่เหมาะสมพร้อมกับการยกระดับโครงข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบทั้งทางบกทางรางและทางอากาศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจโดยกระทรวงคมนาคมพร้อมร่วมกับภาคเอกชนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค
6: การจะบรรลุเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจได้นั้นภาครัฐและกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะสนับสนุนทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาคอย่างแท้จริง
1: สำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันพรุ่งนี้โดยเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์นางสาวกาญจนาภูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศได้เตรียมการในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากมีฝนตกหนักในการเลือกตั้งได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุน
7: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการอุดอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเดวิดเปอร์ดูเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนว่าการสนับสนุนอิหร่านไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อมถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างไรก็ตามทางการจีนรับประกันแล้วว่าจะไม่สนับสนุนอิหร่านอีกต่อไปพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกร้องให้สหรัฐกับอิหร่านกลับสู่การเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านได้รับระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่ายิงของจีนจำนวน400เครื่องนอกจากนี้อิหร่านยังใช้ข้อตกลงแบบแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐโดยนำเข้าสินค้าและยุทโธปกรณ์จากจีนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลัส หัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าบรรดาประเทศสมาชิก EU เห็นพ้องที่จะอนุมัติงบประมาณเป็นจำนวน 6,600 ล้านยูโรโดยจะแบ่งเป็นส่วนแรกประมาณ 4,700 ล้านยูโรเพื่อมอบให้ประเทศพันธมิตรที่จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนและอีกประมาณ900ล้านยูโรจะนำไปใช้ในการฝึกอบรมกองกำลังยูเครนที่นำโดย EU ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ใหม่ร่วมกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศสมาชิก EU ที่รอคอยเงินชดเชยภายใต้กองทุนความช่วยเหลือเพื่อความสามัคคีโดยจำนวนเงินดังกล่าวถูกคัดค้านจากฮังการีที่ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนทางทหารให้แก่ยูเครน
0: นายโฟลเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าเขารู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ความรุนแรงทางทหารรอบใหม่จากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนทิกเรที่เปิดฉากยึดสนามบินท้องถิ่นหลายแห่งในเมืองเมเคเลภูมิภาคทิกเรทางตอนเหนือของเอธิโอเปียและรุกคืบไปยังรัฐอัฟฟาและรัฐอัมฮาราเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มติดอาวุธที่อ้างว่ากำลังเข้าสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบกับรัฐบาลกลางเอธิโอเปียอีกครั้งนายฟลอเกอร์เติร์กยังขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องลดระดับความตึงเครียดโดยทันทีและหลีกเลี่ยงการกลับสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรับประกันความปลอดภัยของพลเรือนและอนุญาตให้การส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพลเรือนได้อย่างปลอดภัยและไม่มีอุปสรรค
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานพัฒนาประชากรและศักยภาพบุคคลแห่งชาติของสิงคโปร์เมื่อวานนี้ระบุว่าสิงคโปร์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการตามเกณฑ์ของสหประชาชาติโดยในปีนี้สิงคโปร์มีประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมากกว่า 121.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 120.7 ในปีที่แล้วพร้อมคาดการณ์ว่าประชากรสิงคโปร์มากกว่า1ใน4จะมีอายุ65ปีขึ้นไปภายในปี2579ขณะเดียวกันจำนวนพลเรือนชาวสิงคโปร์ที่มีอายุ80ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 152,000 คนจากเดิมที่ 145,000 คนในปีที่แล้วซึ่งคิดเป็น160เมื่อเทียบกับ10ปีก่อนที่สิงคโปร์มีพลเรือนในกลุ่มนี้อยู่ที่ 95,000 คนนอกจากนี้ประชากรวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 20-64 ปียังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอยู่ที่ 159.3 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเดอวาดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นิวพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 65.50 คะแนนและจันทนกคาร่าลึกแคร์ทำคะแนนได้ 66.0 คะแนนส่วนเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบในอันดับ8ประเภททีมเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนกรีฑาวิ่ง100เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำเวลา 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ได้อีกครั้งคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมส์ได้สำเร็จส่วนวิ่ง100เมตรหญิงธิดาพัชขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ5ด้วยเวลา 11.46 วินาทีขณะที่สุการดาเพชรรักษาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ6ด้วยเวลา 11.48 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของเฉินหยูจี๋จากจีน 11.06 วินาทียกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัตน์วดียอดสารทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังยกท่าสแนตได้97กิโลกรัมเครนแอนเจิร์ก122กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมได้219กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของโอควางโกจากเกาหลีเหนือทำน้ำหนักรวม238กิโลกรัมจากทัศนัท104กิโลกรัมและเครนแอนเจิร์ก134กิโลกรัมตะกร้อทีมชุดรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงทีมเอของไทยประกอบด้วยนิภาพรสรุปพลมัสยาดวงศรีและวิไลวันโคตรพรมเอาชนะทีมเกาหลีใต้2-0เซต15-13 15-5ก่อนที่ทีม B ซึ่งมีแก้วใจพุ่มสว่าง อติการคงแก้วและรัศมีทองโสดเก็บชัยชนะได้อีก2-0เซต15-7และ15-6สุพนิชัยคว้าชัย2-0ทีมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานเสือภูเขาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นงานหนักคู่แข่งแข็งแกร่งและสนามต้องใช้ทั้งเทคนิคและพละกำลังอย่างมากแต่ชื่นชมภูสิริสิริมงคลที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนทำผลงานเข้าเส้นชัยอันดับ10ด้วยเวลา1ชั่วโมง 34.15 นาทีขณะที่พงพีระพงอายุกูลดาวรุ่งวัย19ปีได้อันดับ11แต่ถูกตัดเวลาพร้อมกับลักปั่นอีก3คนส่วนเหรียญทองเป็นของหยวนจินเวยนักปั่นจีนเวลา1ชั่วโมง 25.15 นาทีโดยวันที่28กันยายนนี้ลุ้นต่อทัพ BMX ไทยชิง2เหรียญทองสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน98เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น28เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้13เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยช่วงวันที่25ถึง27กันยายน2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่27กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.07 เมตรและเวลา 19:25 สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.39 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 สูงกว่าระดับเพดานกลาง 33 เซนติเมตรและเวลา 13:25 เท่ากับระดับเพดานกลางวันนี้ที่ประภาการกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 ส่วนกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่2พระพิธีธรรมมีทำนองในการสวดพระอภิธรรม2แบบคือ 1. แบบทั่วไปคือทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไป 2. แบบทำนองหลวงเป็นทำนองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมี10วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1ชุดและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์คือเงินถวายอุดหนุนอุปถัมภ์พระสงฆ
13: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: หนึ่งนาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนประเพณีของชาวไทยมุสลิมประเพณีคือสิ่งที่คนในสังคมนิยมถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนว่าการปฏิบัติเช่นนั้นทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประเพณีของชาวมุสลิมในประเทศไทยอาจแตกต่างไปจากชนชาติอื่นแต่หลักสำคัญที่เหมือนกันคือต้องไม่ขัดต่อหลักศรัทธาไม่ขัดต่อบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานและเป็นไปตามแบบอย่างที่ศาสดามูฮัมหมัดได้แนะนำไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthaiและ www.saranukromthai.or.th
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
18: ไหน ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
19: ได้เลยเช็คมา
18: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
19: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
18: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
19: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากฝนที่ตกต่อเนื่องหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครข้อมูลจากระบบวันแมปน้ำเมื่อวานนี้ระบุว่า
20: ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็จะขอต่อเรื่องราวของพระเตมีต่อไปว่าการทำอะไรไม่ผิดจากโลกว่าการทำอะไรไม่ผิดจากโลกนี่เป็นการหนึ่งความรู้สึกนึกคิดคือปัญญาไม่สม่ำเสมอกันนี่อดจะขัดคอกันไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกถ้าเรายังเกิดในโลกเพียงใดเราจะหาความสุขจริงไม่ได้เอาวันนี้ไม่อธิบายธรรมะกันนี่เล่าเรื่องเขาว่าเตมีขอเล่าต่อไปเป็นอันว่าเมื่อพระเตมีท่านทรงตรัสว่าแต่ท่านจะต้องไม่ลืมว่าการทำอะไรไม่ผิดจากโลกทางโลกคือว่าทางโลกยอมรับนับถือว่าเป็นความดีเช่นการสั่งประหารชีวิตคนการลิบทรัพย์คนเป็นต้นเราก็ทำผิดกฎหมายแต่ว่าทางธรรมก็ไม่เคยยกเว้นให้แก่ใครทางธรรมมีว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วผลของการทำดีเป็นเหตุให้เป็นสู่ความสุขคือสวรรค์ผลของการทำความชั่วเป็นเหตุให้เสวยความทุกข์คือนรกสำหรับนายสารถีก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นคนเขลาก็ยังมีความรู้สึกนึกคิดเสียว่าเป็นความสุขสบายต่างหากแต่เมื่อพระองค์ทรงตรัสด้วยอย่างนี้ข้าพระพุทธเจ้าไปเห็นจริงว่าคงจะเป็นอย่างนั้นคนทุกคนจะต้องรักชีวิตร่างกายของตนทั้งนั้นการสั่งประหารชีวิตก็เป็นของไม่ดีเมื่อการยุแยงแต่แข่งแสะให้แบ่งแยกดินแดนก็ดีหรือเอาคนไทยทั้งชาติไปเป็นทาสของคนอื่นก็ดีเพราะว่าคนที่เขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงวิธีการปกครองนะเป็นคนกลุ่มเดียวที่ต้องการความสุขหมายความว่าต้องการทรัพย์สินที่พวกเราทำกันได้แล้วก็ใช้ไปของตนคนจะรวยคนจะจนกินสบายนอนสบายตามใจนึกอยากกินเปรี้ยวได้เปรี้ยวอยากกินเค็มได้เค็มอยากจะนอนเมื่อไรก็ได้แต่หากว่าคนพวกนี้เข้ามาปกครองเมื่อไรจะต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเขากินก็ไม่เป็นไปตามใจชอบนอนพักก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติตามใจเขาทุกอย่างมีวัวมีควายตายก็กินไม่ได้มีเป็ดมีไก่ตายก็กินไม่ได้คนทุกคนถือว่าเป็นวัตถุทุกขตาลูกเขาเมียใครก็ตามเขาต้องการเอาไปที่ไหนก็ได้เอาไปนอนเรียกนอนสามัคคีนอนส่องแสงนอนแสงสว่างเรียกว่าเขาทำคนเหมือนกระทาทุกตุ๊กตาคิดว่าคนทุกคนไม่มีใจรวมความว่าต้องการสัมสนยังไงก็ได้ตามใจนึกมันเรื่องของเขาจะสั่งเพราะเขามีอำนาจเป็นอันว่าโลกนี้เป็นความทุกข์ไม่ใช่ความสุขคนทุกคนต้องการอิสระเขายิ่งกล่าวต่อว่าคนทุกคนจะต้องรักชีวิตรักร่างกายทั้งนั้นเมื่อใดใครมาทำอันตรายก็ต้องไม่ชอบเป็นของธรรมดาอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ธรรมดาพวกเราไม่ชอบแต่เจ้านายเขาชอบก็ต้องชอบด้วยความจำใจชอบ เมื่อพระองค์เห็นว่าโลกยุ่งมากนักจะบวชข้าพระพุทธเจ้าก็ขออยากจะบวชเหมือนกันพระพุทธเจ้าค่ะ เป็นอันเป็นนายสารถีก็เลยอยากจะบวชขึ้นมาบ้างตอนนี้พระเตมีทรงดำริว่าถ้าเราให้นายสารถีบวชไปแล้วม้าหรือรถก็ดีจะพากันเสียหายพระราชบิดาพระราชมันดาก็คงจะได้รับแต่ความโทมนัสเสียใจที่คิดว่าเขาเอาเรามาฝังเป็นแล้วตายไปแล้วถ้าหากว่าเราให้นายสารถีกลับเข้าไปในเมืองก็จะทำให้พระราชบิดาและพระราชมันดาต้องเสด็จมาดูเราเพราะรู้ว่าเราไม่ตายเมื่อเห็นกับเราและรู้ข่าวว่าเราตายความดีพระทัยของพระองค์จะมีขึ้นแม้ก็บางทีพระราชบิดาและพระราชมันดาหรือว่าพระราชบิดาจะกลับใจประพฤติชอบขึ้นมาบ้างคือจะไม่หลงกับตำแหน่งที่มีอำนาจอย่างนั้นเมื่อพระองค์ทรงตรัสแบบนี้แล้วจึงได้ขอโทษเมื่อพระองค์ทรงมีพระดำริดังนี้แล้วจึงได้ทรงตรัสว่านี่เนี่ยเธอกลับไปส่งข่าวพระราชบิดาพระราชมันดาก่อนเถิดเมื่อไปส่งข่าวแล้วเรียบร้อยแล้วพระองค์ทรงทราบแล้วกลับมาหาฉันฉันจะแนะนำวิธีบวชให้เราจะได้อยู่ด้วยกันในป่าด้วยความเป็นสุขเพราะว่าการบวชนี่เพราะบวช ด้วยความเพราะว่าถ้าเธอบวช ด้วยความเป็นหนี้เนี่ยมันไม่ดีหรอกนะเพราะคำว่าเป็นหนี้ก็หมายความว่าเธอยังไม่ได้กลับไปส่งข่าวเธอรับอาสาพระราชบิดาหมายฝังฉันฝังแล้วก็ต้องกลับไปรายงานพระองค์แต่ว่าเวลานี้เธอพบฉันไม่เป็นใบ้ไม่เป็นง่อยไม่หูหนวกแต่เธอยังไม่ไปส่งข่าวพระองค์ถือว่าเธอยังเป็นหนี้ไปชำระหนี้เสียก่อนแล้วกลับมาหาฉันก็แล้วกันในสารถีได้สดับอย่างนั้นก็ยินดีพร้อมที่จะกลับไปทูลให้แก่พระราชาทรงทราบแต่ว่าเธอก็จิตใจรักอยากจะบวชนี่คนนี้ก็เกิดดีมาด้วยกันคือในสารถีนี่ก็เป็นคนดีจริงๆน่ารักน่าเคารพน่าเรื่มใสคนอย่างนี้น่าคบแต่เธอจะไปเธอก็เกรงไปว่าถ้าเมื่อกลับไปเฝ้าพระราชาแล้วเมื่อมาถ้าหากว่าพระราชโอมานนี่ท่านไปอยู่ที่อื่นไม่ทำยังไงเป็นนั้นว่าตามใจความเขาว่าอย่างนี้นายสารถียินดีจะกลับไปกราบทูลให้พระเจ้าแผ่นดินทรงทราบแล้วเกรงว่าเมื่อตนกลับไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินแล้วเมื่อพระราชาเสด็จมาดูไม่พบพระราชโอมานก็จะกลายไปว่าตนโกหกอาจจะถูกลงซ่ายาถึงก็ตายก็ได้ยังได้ทูลขอพระราชกุมารว่าในเมื่อข้าพระพุทธเจ้าไปแล้วยังไม่มาเพียงใดขอพระองค์จงอย่าเสด็จไปที่อื่นในพระพุทธเจ้าค่ะพระเตมีก็ทรงรับคำนายสารถีจึงได้ลากลับไปเมื่อเวลาที่เขาไปถึงพระราชฐานแล้วพระนางจันเทวีพระราชมารดานับตั้งแต่นายสารถีอากุมารไปแล้วพระองค์ก็ทรงเฝ้ามองคอยอยู่ว่าเมื่อไรในสารถีจะกลับมาจะได้ทราบเรื่องที่พระราชโอรสบ้างเมื่อเห็นนายสารถีกลับมาคนเดียวก็แน่พระทัยว่าพระราชโอรสของพระองค์คงจะสิ้นพระชนม์ไปแล้วเพียงเท่านั้นน่ะน้ำใจของแม่ที่มีความรักลูกซึ่งเป็นเลือดในอกน้ำตาก็ไหลพรากอาบรางด้วยความโทมนัสฝืนใจตรัสถามในสารถีว่า พ่อสารถีที่พ่อเอาลูกชายของฉันไปฝังนั่นน่ะพ่อได้รับคำสั่งจากพระราชโอรสก่อนที่เธอจะตายก่อนที่เธอจะต้องลงหลุมถูกฝังทั้งเป็นหรือว่าก่อนที่เธอจะถูกตีด้วยจอบให้ตายเสียก่อนแล้วก็ฝังลูกชายของฉันน่ะได้พูดอะไรสั่งอะไรมาถึงฉันบ้างหรือเปล่าพระนางตรัสเพียงเท่านี้น้ำตาก็ไหลพรากสะอื้นสะอื้นเหมือนจะขาดใจตายนายสารถีเห็นพระนางกำลังโศกเศร้าเสียใจจึงได้หมอบกราบกราบแล้วก็ยิ้มยิ่งยิ้มพระนางก็ยังร้องไห้หนักคิดว่านายสารถีดีใจว่าจะได้กำไรหรือได้รางวัลจากการฆ่าลูกแต่นายสารถีก็กลับปลอบโยนพระนางว่าพระแม่เจ้าจะเพิ่งร้องไห้เพราะเดียวค่ะข้าพระพุทธเจ้ามีข่าวดีจะมากราบทูลให้ทรงทราบว่าสิ่งที่คาดหมายกันไว้แต่เดิมนั้นไม่เป็นความจริงพระเจ้าค่ะพระราชโอรสของพระแม่เจ้าไม่ตายพระราชโอรสของพระแม่เจ้าไม่ใช่คนง่อยไม่ใช่คนหูหนวกไม่ใช่เขาว่าอย่างนั้นโดยใจความแต่ตามหนังสือว่าอย่างนี้ว่าขอเดชะแต่พระแม่เจ้าข้าพระบาทจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระราชกุมารให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบพระเจ้าค่ะขอให้ดีพระทัยไว้ว่าเวลานี้พระราชกุมารไม่ได้ตายตามที่ใครครับคนอื่นคิดไว้ตอนนี้เล่นเอาพระนางดีใจแต่ว่าผู้หญิงร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้พอเขาบอกว่าลูกไม่ตายดีใจร้องไห้ใหม่แปลกดีเหมือนกันผู้หญิงนี่มีบทบาทน่ารักเสียใจก็ร้องไห้ที่แรกเห็นนายสารถีมาคนเดียวเสียใจว่าเวลานี้ลูกชายตายซะแล้วเกือบจะสิ้นใจตายพอนายสารถีบอกว่าลูกไม่ตายดีใจแทนที่จะร้องร้องไห้อีกเป็นอันว่าต้องถือว่าเป็นปกติธรรมดาเสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้เป็นอันว่าเราก็เลยดูผู้หญิงกันยากเพราะไม่รู้ไอ้การร้องไห้ของท่านมันจะเสียใจหรือดีใจแล้วเราก็มานั่งคุยกันต่อไปถึงเรื่องเขาเตรียมมีตามหนังสือทั้งเขายังได้กราบทูลเรื่องราวของพระราชโอรสนับตั้งแต่ออกไปจากพระราชสำนักแทนที่จะออกไปป่าช้าผีดิบก็กลับดันออกไปทางประตูตะวันออกแล้วออกไปถึงเวลาที่กำลังขุดหลุมจะฝังแต่ว่าพระราชโอรสกลับกลายหายจากความเป็นง่อยเปรียเสียขาแล้วทรงมีพระกำลังมากยกรถที่ขี่ไปขึ้นกวาดแกว่งจนกระทั่งตนได้ทราบความเป็นจริงว่าทำไมพระจุมารจึงทำอย่างนั้นแล้วเขาก็กล่าวลงท้ายว่าขอเดชะบัดนี้พระองค์ทรงประโนดอยู่ในราวป่าเบื้องหน้าทางทิศบุรพาคือทิศตะวันออกของเมืองนี้พระเจ้าค่ะพระองค์ไม่ได้ตายแม้รูปร่างหน้าตาสวยพูดก็เพราะท่าทางก็นิ่มนวลกำลังวังชามากที่ตอนที่ยกรถกลางแกว่งข้าพระเจ้าหลบเขาแย่คิดว่าจะรถควาดข้าพระเจ้าซะแล้วถ้าเขาฟาดลงมาเมื่อไรข้าพระเจ้าตายมันนั้นช่วยไม่ได้แน่เพียงในสารถีโม้เพียงเท่านั้นพระนางก็ดีใจเรียงโลดพระทัยจัดออกมาว่าโอ๋หนอเตมีลูกรักของแม่ลูกไม่ตายหรอกลูกแม่ดีใจเหลือเกินแม่คิดถึงลูกใจจะขาดคิดว่าเวลานี้ลูกคงจะจากแม่ไปเสียแล้วความจริงแม่ไม่เคยเกลียดลูก ลูกจะเป็นง่อยลูกจะเป็นใบ้ลูกจะโหนหนวกแม่ก็ยังคิดว่าลูกเป็นลูกของแม่อยู่ถึงกระไรกันดีเลือดในอกของแม่แม่จะทิ้งไม่ได้นี่น้ำใจของแม่นะน้ำใจของแม่จริงๆเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่มีแม่บางคนเท่านั้นที่มีความช้ำใจที่ต้องทิ้งลูกให้ตายเพราะความจำเป็นแล้วแต่เมื่อพระนางทรงลำพึงลำพันมาพูดมากนะอย่าพูดตามท่านเลยมันเวลามันเยอะเอ้ยเวลาไม่เคยมีก็ลองผู้หญิงก็ลองนึกดูก็แล้วกันถ้าคิดว่าลูกจะตายแต่กลับเขามันบอกว่าลูกกลับไม่ตายกลายเป็นคนแข็งแรงกระปี้กระเปร่าเป็นคนสวยมีสติปัญญาสามารถตีพูดเจริญฉลาดความรู้สึกของท่านนั้นหลายจะเป็นยังไงนั่งนึกเอาตัวเองก็แล้วกันนี่ท่านบอกว่าในขณะที่ทรงลำพึงลำพันพระกรทั้งสองพระองค์ก็ทาบพระโอระคือพระอกคมความตื้นไตตั้งตื้นตันไว้ในพระทัยหมายความว่าดีใจเลี้ยงโลดหมายอยากจะกระโดดให้มันตัวลอยแต่คมเอาไว้ใจนั่นดีเปื่อยปลื้มไอ้น้ำตาก็ไหลเออหนักใจดูเรื่องราวไปแล้วก็หนักใจท่านเสียใจท่านก็น้ำตาไหลท่านดีใจท่านก็น้ำตาไหลเอ้าตอนนี้น้ำตาไหลดีใจก็จังเถอะตามพระบาลีท่านกล่าวว่าถึงแม้ว่าพระเจ้ากาสิกราชก็ทรงดีพระทัยเช่นกันการที่พระองค์ได้ให้เอาพระเตมีไปฝังนั่นความจริงพระองค์ไม่ใช่ชิงชังหรือว่ารังเกียจแต่ประการใดแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วพระองค์น่ะเชื่อพวกอมาตย์พระราชบริพารหรือบรรดาโหรบรรดาห้อยบรรดาแขวนทั้งหลายที่เขาพากันพยากรณ์ว่าพระเตมีลูกชายเป็นคนกาลกิณีแต่คืนน่ะไว้จะเกิดมีอันตรายกับพระราชวงศ์และพระองค์เองทั้งมเหสีและตลอดถึงประชากรทั้งในประเทศนั้นทั้งหมดจะพากันล้มหายตายจากซึ่งกันและกันชิบหายไว้ผงไปหมดนี่จะพวกหนพวกห้อยจะพวกแขวนนี่เชื่อมันยากจริงๆมันก็ไม่มีเหตุไม่มีผลมันเดาทรงเดชก็ประเภทมาประเภทหมอสำเร็จใหม่ๆนั่นแหละหมอที่สำเร็จใหม่ๆแกฟังบ้างเคาะบ้างตีม่งดีดตีดีดบ้างไปมาถามว่าโรคอะไรสันนิษฐานไปสันนิษฐานมาเป็นสัตว์โรคไปเลยนี่นะขอประทานอภัยหมอนะถ้าหมอประเภทแท้ที่สำเร็จจริงๆนั้นไม่เป็นอย่างนั้นไอ้คำว่าหมอสำเร็จใหม่ๆในหมายความเพิ่งจะเป็นหมอขึ้นมาพอตั้งท่าจะเป็นหมอท่านนั้นเริ่มเป็นหมอใหญ่กว่าครูนี่ก็เก่งกว่าครูซะแล้วถ้าเรียนไปเรียนมาไอ้โรคที่เรากดว่ามันเป็นหลายโรคที่มันโรคเดียวฮะอีตัวนี้เป็นหมอแท้ต้องขอว่าทานอภัยหมอนี่อย่าว่าดูถูกนะต่อไปในสารถีที่นี่กราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐพระราชกุมารทรงพระสรีโฉมงดงามสง่างามเหลือเกินพระพุทธเจ้าค่ะแม้พระสุรเสียงที่ตัดออกมาก็แสนจะไพเราะตัดออกมาน่าฟังมากและมีเหตุมีผลเหตุที่เป็นดังนั้นก็เพราะว่าพระราชกุมารทรงเล่าให้ฟังว่าพระองค์ทรงระลึกชาติได้ว่าครั้งก่อนพระองค์ได้เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ทำกรรมมีการจับกุมคุมขังเคร่งฆ่านักโทษมีประการต่างๆครั้นพระองค์ทรงสวรรคตไปแล้วก็ไปบังเกิดในนรกที่เวลานานเหมือนกับคนที่ถูกงูกัดมองเห็นสิ่งอะไรคล้ายกับงูก็ย่อมจะกลัวไปทั้งหมดข้าพระองค์เองก็ยังอยากจะบวชพระองค์ด้วยแต่พระกุมารไม่ยินยอมให้ข้าพระองค์กับบวชไม่ให้ข้าพระองค์บวชก่อน บอกให้ข้าพระองค์กลับมาทูลเรื่องราวให้พระองค์ทั้งสองทรงทราบเมื่อกลับทูลให้ทรงทราบแล้วจึงสั่งให้ข้าพระเจ้ากลับไปหาพระองค์พระองค์จะทรงบุตรให้ต่อภายหลังข้าพระองค์จะได้รีบกลับมากราบทูลให้ท่านทั้งสององค์ทรงทราบเมื่อทราบแล้วข้าพระองค์ก็จะขอกราบถวายบังคมลาจากราชการไปบวชอยู่กับพระราชกุมารที่เจ้าข้าแต่ถ้าหากว่าพระองค์อยากจะเสด็จไปในสถานที่นั้นข้าพระองค์ก็จะนำเสด็จไปเองพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้ากาสิกราชอาศัยที่พระองค์กำลังดีพระทัยแม้พระนางจันเทวีก็เช่นเดียวกันอยากจะเห็นหน้าลูกชายเพราะความรักที่ทำไปก็เพราะคนอื่นเขาว่าอย่างนั้นแต่ความจริงน้ำพระทัยของพระราชบิดาก็ดีพระราชมารดาก็ดียังรักลูกในสายเลือดยิ่งกว่าชีวิตจึงได้ทรงตรัสสั่งให้เตรียมพลโยธาเป็นการใหญ่โดยใช้จาตุรงคเสนาเป็นกองทัพใหญ่จาตุรงคเสนานี่หมายถึงเสนาเสียเหล่าคือกองทัพช้างกองทัพม้ากองทัพรถกองทัพคนเดินเท้าแล้วก็เตรียมกองเกียรติยศเต็มที่เอาเครื่องของสำหรับราชาไปด้วยปรารถนาจะไปเอาลูกมาให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อเวลาที่จะเสด็จเมื่อเสร็จแล้วจะเสด็จไปเมื่อกระบวนทัพเสร็จกระบวนกองเกียรติยศเสร็จเขาจัดเสร็จนายสุนันทสารถีเป็นผู้นำทางอีกคนนี้คงจะนำไม่ผิดถ้าก่อนจะออกตะวันตกดันออกตะวันออกก็จะได้จะไปปีชาประชาพิดิบกลายไปสู่ที่ประชาพิสุขด้วยไม่ใช่เป็นป่าชัดเป็นที่สงัดนำทางพระราชาและพระราชินีไปเฝ้าพระเตมีราชกุมารซึ่งเวลานี้ทรงผนวดเป็นนักพรตมหบทเป็นฤาษีอยู่ในป่าด้านปลายกินอาทิตย์ของเมืองโดยป่ากันนี้ท่านสิ้นปลายกินเห็นได้เป็นตะเป็นตะวันออกเฉียงเหนือนะมั้งเมื่อถึงแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระราชโอมานซึ่งกำลังบำเพ็ญพรตนั่งทำตำบะจะทำสมาธิอยู่ในอาสมที่พระอินทร์ทรงนิมิตถวายความจริงที่นั่นป่าเปลี่ยวแต่พระอินทร์นี่ก็แน่เหมือนกันนะยุ่งจริงๆท่านลำบากอะไรๆก็ยุ่งดีๆไม่ดีแต่ใครก็เป็นอะไรขึ้นมาก็ถ้าคนมีบุญนะนี่ว่าทิพย์อายเคยอ่อนแต่ก่อนมาแข็งกันด่างนางศิลาประหลาดใจถวายอะไรอย่างนั้นโบราณท่านเก่งท่านแต่งหนังสือให้เราเรียนกันท่านเขียนเป็นคำกลอนแล้วก็ฟังง่ายฟังเพราะกลอนมันชนอ่านทนฟังทำให้เราจำง่ายฉลาดนักปราชญ์เดี๋ยวนี้ที่ว่าฉลาดอาตมาคิดนะคิดอย่างคนโง่คือสำเร็จปัญญาสลาวัตคิดว่านักปราชญ์สมัยนี้ยังไกลกว่านักปราชญ์โบราณเยอะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนที่มีความสุขก็สร้างให้คนเป็นศัตรูกันก็ได้นักปราชญ์โบราณเนี่ยคนเป็นศัตรูกันเขาสร้างให้เป็นมิตรจิตมันก็เป็นสุขเกิดความรักกันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นยุให้รำตำให้รัวกินโน่นโกงนี่เงินสำหรับช่วยในยามวิกฤตมันฝนเข้ายากหมากแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลรัฐบาลไปให้1,600ล้านไอ้ผีมาช่วยใช้เงินซะเยอะเที่ยวไปทั่วประเทศเนี่ยไปเจอผีหลอกมีอยู่ที่แห่งหนึ่งบ่อเขาขุดตั้งงบประมาณบ่อราคา 30,000 บาทไปดูแล้ว50,000ก็พอ บ่ออย่างนั้นเขาตั้งราคาไว้ 30,000 บาทค้นขุดไม่มีคนเวลาจะรับเงินชื่อผียาวเหยียดทีนี้ไอ้หมอบ่อมันเป็นบ่อประจำหมู่บ้านจะให้ผู้ใหญ่บ้านแกเซ็นรับรองแกบอกแกเซ็นไม่ได้คนขุดมันน้อยแต่ชื่อมากผมเซ็นไม่ได้รับเงินแบบนี้ไปมาผู้ใหญ่บ้านคนนั้นถูกลักยิงน่ะเห็นไหมล่ะนักปราชญ์สมัยนี้เขาเก่งกินดะขากันไกลดีกินจอบกินเสียมกินเหล็กกินไหลกินหินกินดินกินกรวดกินน้ำตาลกินข้าว

งบก็ปลื้มปีติแม่นางก็ตรงเข้าไปกอดพระบาทของพระราชโอรสเนี่ยก็ทรงกันแสงเสื้อสะอื้นแล้วถอยออกมาดีไม่สลบมันเอาแล้วไปเจอลูกเขาท่านที่หัวเราะยิ้มเอาร้องไห้เสียต้องดีใจเอาเป็นธรรมดาเออใครจะไปติว่าผู้หญิงไม่ดีนะผู้หญิงเป็นแม่เรานะถ้าผู้หญิงไม่เป็นแม่เราเราก็เกิดไม่ได้ท่านจะเป็นยังไงจะทำยังไงก็ช่างอย่าไปติแม่ท่านเป็นแพทย์เพศเดียวกับแม่เราถ้าจะมาเห็นผู้หญิงที่ไรคิดถึงแม่ทุกทีดีไม่ดีพอกันท่านให้อะไรมาก็คิดเออคนนี้ท่านเป็นแม่เราเขาจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ช่างคำว่าแม่แปลว่าผู้รับเลี้ยงเขาให้เขาต้มทักตะบวยเขาสวยตะพีลูกไม้สะลูกแล้วก็ต้องคิดว่าคนนี้เขาเป็นแม่เออดีเจ้าถือยกย่องตัวในความรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าคุยต่อไปนิดหนึ่งนาทีพระราชาจึงได้ตรัสถามเตมีว่าพ่อเตมีพ่อบริโภคแต่ใบไม้ผลไม้ในป่าทำไมจึงได้มีผิวกายสดใสไม่โศกผอมมันน่าจะมีการโชคสีพระเตมีจึงได้กราบทูลตอบว่านี่จะตอบว่ายังไงกันดีนะให้จำได้ไหมว่าพระเตมีตอบว่ายังไงถ้าจำได้ก็กรุณาตอบแทนด้วยเพราะเวลานี้ตอบไม่ได้เพราะเวลามันหมดสำหรับในตอนวันนี้ก็ของดไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้าม ีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอรัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
3: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
4: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
3: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
4: ไม่รู้ซะแล้ว
5: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
6: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัม

0: ัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
1: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
0: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
1: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
0: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
1: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
3: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
4: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
5: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: ป้าครับชายอยากกินขนม
7: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
6: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
7: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
8: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
9: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
10: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
11: ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
4: หยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
5: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
4: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
6: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
7: สวัสดีค่ะ
6: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานครับ
7: ค่ะไขมันทรานนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานนะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
6: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
7: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานแปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรค

0: หลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
1: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
0: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai
3: การประชุมศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์อุทกภัยร่วมกับ50สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับเร่งดูแลประชาชนและบูรณาการการทำงานเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมมอบหมาย7มาตรการสำคัญได้แก่เตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนเร่งสำรวจและดูแลผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางจัดตั้งศูนย์พักพิงและจุดจอดรถชั่วคราวพร้อมจัดอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอนอกจากนี้ให้เร่งจัดสรรกระสอบทรายในจุดเสี่ยงดูแลการจราจรและจัดยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดรวมถึงบูรณาการข้อมูลและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องประชาชนที่พบปัญหาน้ำท่วมขังแจ้งผ่านแทฟฟี่ฟองดูหรือสายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ส่วนกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโทร1669จุฬามาศรักษาพันธ์รายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

กันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสรรชัยธนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร091

0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสา

0: ถิ่นมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรม
1: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
2: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
3: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
4: เข้าไปอ่ะก็โกงได้ก็ไป
5: โกงประมาณ
1: แล้วจะทำอะไรผมได
2: ้ก็แฉนะสิ
6: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
7: สี่ห้ามสองต้องสี่ห้ามสองต้องสี่ห้ามสองต้อง
8: นี่เธอหมวดท่องอะไรอยู่
7: ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟังสี่ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและทางง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วนสองต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
8: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่
7: กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย
9: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เฮ้ย
1: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
0: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
1: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
0: กล้ากลัวครับ
1: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
0: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
1: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
3: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
4: และอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
3: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
5: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
5: แล้วสาเหตุล่ะครับ
6: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
5: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
6: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
5: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ

0: วิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
1: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
2: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
1: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
2: ใช่ๆขี้โกง
1: เพิ่มขึ้น
2: นิสัยอ่ะ
1: เพิ่มขึ้น
2: แย่มากสอบไม่โกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
1: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
3: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
4: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
5: สามัคคีที่สำคัญที่สุดคืออะไรก็คือสามัคคีในชาติไม่ใช่ว่าความสามัคคีในคณะไม่ดีแต่ต้องระวังถ้าสามัคคีกันแต่ว่าไปก้าวก่ายหรือไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนในสถาบันก็เป็นความผิดถ้าสามัคคีในสถาบันไปทำให้คนอื่นเสียหายหรือเดือดร้อนก็ไม่ดีเพราะทำให้เสียหายต่อสามัคคีของชาติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3 เมษายน 2503

0: ป้าครับชายอยากกินขนม
1: แม่คะนี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
3: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
4: โอ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
5: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
5: โอ้โหมาเยอะเลย
6: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
5: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
6: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
5: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.

0: ที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
1: ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วขับไปชนกับเสาไฟฟ้า
2: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
3: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: ชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตกระทรวงการคลังชูแนวคิด Plus ในโครงการไทยช่วยไทย60/40มุ่งยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และ AI เพิ่มยอดขายลดต้นทุนและเข้าถึงสินเชื่อในระบบผู้นำยูเครนระบุสหรัฐเสนอให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไตรภาคีระหว่างรัสเซียยูเครนและสหรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติสงครามในยูเครนทีมชาติไทยคว้า3เหรียญทอง1เหรียญเงินรั้งอันดับ4ของตารางในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขต
1: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีผลตั้งแต่วันที่25กันยายน2569เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบสำหรับการขยายพื้นที่ประกาศดังกล่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ผ่านทาง LINE Traffic ฟองดูสายด่วนกทม.โทร1555ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมโทร02-248-5115หรือ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.และหากเกิดกรณีฉุกเฉินต้องการบริการทางการแพทย์หรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกู้ชีพโทร1669ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: โดยเมื่อเวลา 9:22 นาทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสโดยระบุว่ากรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตและมีแนวโน้มสูงขึ้นขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการจราจรพร้อมตรวจสอบเส้นทางและการเดินทางก่อนออกจากที่พักหากต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่หรือ DDPM เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนพื้นที่น้ำท่วมขังสูงมากรถเล็กห้ามผ่านหลายเส้นทางศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนพื้นที่น้ำท่วมขังสูงมากรถเล็กห้ามผ่านได้แก่1ถนนสุขุมวิท63ซอยเอกมัยเขตวัฒนา2แยกพงเพชรถนนงามวงวาน3ถนนวิภาวดีรังสิตหน้าเขตจตุจักรถึงการบินไทย4ถนนรามคำแหงช่วงหน้ามหาวิทยาลัย

0: วิทยาลัยรามคำแหง 5. ถนนลาดกระบังช่วงแยกกิ่งแก้ว 6. ถนนเสนานิคม 7. ถนนแจ้งวัฒนะช่วงแยกหลัก 4ถึงทางด่วน 8. ถนนศรีนครินทร์ 9. ถนนดินแดงช่วงแยกดินแดงถึงแยกอโศก 10. ถนนพหลโยธินช่วงสะพานควายถึงซอยอารี 11. ถนนสุวินทวงศ์ช่วงมีนบุรีถึงวัดแสนสุข 12. ถนนรัชดาภิเษก13ถนนลาดพร้าวแยกรัชดาลาดพร้าวการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเปิดพื้นที่อาคารจอดแล้วจรให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเข้าจอดได้ถึงวันที่2ตุลาคมนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าจอดฟรีที่อาคารจอดแล้วจรในเส้นทางรถไฟฟ้าสายต่างๆประกอบด้วยสายสีน้ำเงินที่สถานีลาดพร้าวและสถานีหลัก2 2อาคารสายสีม่วงที่สถานีคลองบางไผ่สถานี3แยกบางใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิฐและสถานีแยกนนทบุรี1สายสีเขียวที่สถานี N24 คปอและสถานีคูคตสายสีส้มที่สถานีคลองบ้านม้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถนำรถเข้าจอดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและนำรถออกภายในวันที่2ตุลาคม2569โดยขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และจอดในพื้นที่ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดส่วนเขตปริมณฑลพื้นที่จังหวัดปทุมธานีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดโดยรอบมหาวิทยาลัยรังสิตและหมู่บ้านเมืองเอกรถขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงเส้นทาง
1: สถานการณ์น้ำบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรังสิตและหมู่บ้านเมืองเอกตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาที่ผ่านมาพบว่ามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้ส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังในระดับสูงขณะที่บางจุดมีน้ำท่วมขังในระดับไม่สูงมากโดยบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยรังสิตพบว่ามีน้ำท่วมขังในระดับสูงส่วนเส้นทางจากมหาวิทยาลัยรังสิตมุ่งหน้าวัดนาวงศ์หรือบริเวณสี่แยกวุ่นวายพบว่ามีน้ำท่วมขังบริเวณฝั่งตรงข้ามในระดับค่อนข้างสูงสำหรับการสัญจรพบว่ารถยนต์ขนาดใหญ่ยังสามารถเดินทางผ่านได้ขณะที่รถยนต์ขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงเส้นทางเนื่องจากบางจุดมีระดับน้ำค่อนข้างสูงปุริพัฒน์สอนการรายงาน
0: พื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วกว่า 5,000 ครัวเรือน
2: โครงการชลประทานสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำท่าจีและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งหลังมีฝนตกหนักและปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา9นาฬิกาทยอยจากอัตรา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา14นาฬิกาหรือปรับเพิ่มการระบายน้ำชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องจึงขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าเตรียมเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำและประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วจำนวน5อำเภอ25ตำบล142หมู่บ้าน 5,761 ครัวเรือนรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาใกล้ชิดขณะที่กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานหรือ SWOC 3เสนกรุงเทพมหานครโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานได้รายงานว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มเจ้าพระยาว่าล่าสุดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 16.94 เมตรซึ่งใกล้เกณฑ์ควบคุมที่17เมตรโดยกรมชลประทานต้องรักษาระดับน้ำไม่ให้เกินเกณฑ์ดังกล่าวเนื่องจากจะทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เหนือเขื่อนและอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของตัวเขื่อนและจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พบว่าระดับน้ำหน้าเขื่อนเพิ่มขึ้นประมาณชั่วโมงละ1เซนติเมตรจึงได้ทยอยเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเช้าวันนี้อยู่ที่ 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเมื่อวาน 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังอยู่ในกรอบการระบายไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามที่ได้แจ้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนลุ่มน้ำป่าสักขณะนี้มีปริมาณน้ำค่อนข้างมากกรมชลประทานจึงพยายามหน่วงน้ำไว้ในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีและบริหารการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเหลื่อมช่วงเวลาของน้ำไม่ให้ลงมาสมทบพร้อมกันสำหรับด้านท้ายน้ำกรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเร่งระบายน้ำโดยตัดทางลัดบริเวณคุ้งบางกระเจ้าช่วยลดระยะเวลาการไหลผ่านช่วงดังกล่าวจากประมาณ5ชั่วโมงเหลือประมาณ10นาทีก่อนระบายต่อออกสู่อ่าวไทย
3: ผมจึงได้มีการสั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงให้นำข้อมูลจากทุกภาคส่วนมาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มอย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่พร้อมให้เตรียมทั้งเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมเข้าปฏิบัติงานและความเชื่อเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมง
0: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่30จังหวัด
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกอุทัยธานีนครสวรรค์นครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษชัยนาทลพบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและนราธิวาสทั้งนี้คาดการณ์ช่วงวันที่27ถึง28กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ที่จังหวัดอ่างทองหน่วยงานระดมตั้งเครื่องสูบน้ำจุดเสี่ยงกรอกกระสอบทรายรับมือเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่ม 1,950 ลูกบาศก์เมตร
5: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองรายงานว่าวันนี้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเริ่มเอ่อล้นตลิ่งเข้าบริเวณใต้ถุนบ้านเรือนประชาชนโดยอำเภอวิเศษชัยชาญน้ำในแม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าใต้ถุนบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำแล้ว2ตำบลคือตำบลบางจักและตำบล400 188ครัวเรือนส่วนตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกมีบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในคลองบางผงเพงซึ่งเชื่อมต่อจากแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นรวมถึงมีน้ำจากน้ำฝนที่ท่วมขัง1ตำบล98ครัวเรือนขณะนี้ประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสามารถสัญจรเข้าออกบ้านได้และอำเภอชัยโยได้รับผลกระทบแล้วจำนวน3ตำบลคือตำบลเทวราชตำบลชัยภูมิและตำบลจระเข้ร้องรวม8ครัวเรือนขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยพื้นที่จังหวัดอ่างทองเช้านี้เพิ่มขึ้น 12-26 เซนติเมตรยังอยู่ในระดับต่ำกว่าตลิ่ง39เซนติเมตรถึง2เมตร67เซนติเมตรยกเว้นคลองบางผงเพงบริเวณหมู่4ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกระดับน้ำ8เมตร1เซนติเมตรสูงกว่าคันกั้นน้ำประมาณ1เซนติเมตรโดยตั้งแต่วันนี้หน่วยงานในจังหวัดอ่างทองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ตามจุดเสี่ยงตลอดวันเช่นโรงพยาบาลอ่างทองตลาดป่าโมกและพื้นที่ชุมชนรวมถึงเตรียมกรอกกระสอบทรายและวางแนวป้องกันในพื้นที่เสี่ยงหลังจากเวลา14นาฬิกาของวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีธิดารัตน์ พงษ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำไหลหลาก และระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างใกล้ชิดหลังในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
6: สถานการณ์น้ำในอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีช่วงเช้าวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำซองกะเลียซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักและเป็นพื้นที่ท่วมขังซ้ำซากเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกระแสน้ำมีสีขุ่นและไหลเชี่ยวแรงโดยน้ำเอ่อเข้าบริเวณริมตลิ่งหลายจุดโดยคาดว่าระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 เมตรเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดฝนตกหนักทั้งนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากหากยังมีฝนตกลงมาอีกระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นได้ด้านนายสุริยศักดิ์เหมือนอ่วมนายอำเภอสังขละบุรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานและฝ่ายปกครองในพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากน้ำท่วมขังและพื้นที่ที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนมีความเสี่ยงต่อบ้านเรือนพร้อมจัดชุดเฝ้าระวังประจำหมู่บ้านและชุมชนตลอด24ชั่วโมงขอให้ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดหากพบเห็นน้ำไหลหลากน้ำท่วมขังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเนศราภาษีสวท.สังขละบุรีรายงาน
0: ขณะที่กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือ M7 กรุงเทพชลบุรีมาบตาพุธบริเวณกิโลเมตรที่81+900บ้านหนองคาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเนื่องจากมีน้ำทะลักเข้าช่องทางหลักส่งผลให้การจราจรผ่านไม่ได้ทั้งขาเข้าและขาออกขณะนี้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเร่งแก้ไขและอำนวยความสะดวกพร้อมแนะนำเส้นทางเลี่ยงดังนี้ขาเข้าให้ออกที่ทางต่างระดับหนองขามแล้วกลับเข้า M7 ที่ทางต่างระดับบางพระหรือทางต่างระดับบ้านบึงขาออกให้ออกที่ทางต่างระดับบ้านบึงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าสังเกตป้าย VMS และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586กด7ฟรี24ชั่วโมงกระทรวงพาณิชย์ติดตามราคาและปริมาณสินค้าจำเป็นรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักป้องกันสินค้าขาดแคลนและราคาไม่เป็นธรรมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเน้นดูแลให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดแคลนและราคาเป็นธรรมพร้อมประสานผู้ประกอบการจัดส่งสินค้าและสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้ยังได้กำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นพร้อมรายงานพื้นที่ประสบภัยและความต้องการของประชาชนเพื่อให้กระทรวงพาณิชย์สามารถประสานความช่วยเหลือและเชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างรวดเร็วโดยให้พาณิชย์จังหวัดประสานห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อเติมสต็อกสินค้าให้เพียงพอรวมถึงรายงานปัญหาด้านการขนส่งมายังกระทรวงพาณิชย์หากจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทั้งนี้หากประชาชนพบสินค้าราคาไม่เป็นธรรมสินค้าขาดแคลนการกักตุนหรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศกรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนผู้ประกอบการเรือและชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมเตรียมกำลังพลอุปกรณ์และยานพาหนะพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันที
4: นายกฤตเพชรชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนสูง 2-3 เมตร
7: บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรกรมเจ้าท่าจึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนเป็นระยะถึงผู้ประกอบการเรือและชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายน2569นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่1 2 7และสาขาสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำจะตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกการขนส่งทางน้ำเตรียมพร้อมกำลังคนอุปกรณ์เรือท้องแบนเรือเจ็ตสกีและยานพาหนะกู้ภัยให้พร้อมเข้าสนับสนุนและช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆได้ทันทีพร้อมสั่งการให้ใช้ช่องทางการประสานงานและปฏิบัติการผ่านศูนย์อำนวยความสะดวกการขนส่งทางน้ำในสถานการณ์อุทกภัยเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพประชาชนหรือชาวเรือที่ต้องการความช่วยเหลือหรือพบเห็นอุบัติเหตุทางน้ำสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมเจ้าท่า1199ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
8: นางสาวลลิดาเพื่อที่พัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยสนับสนุนพื้นที่รวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนทันทีเมื่อพบความเสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินจากข้อมูลของปภ.ในช่วงวันที่16กันยายนจนถึงวันนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสะสม36จังหวัด143อำเภอ506ตำบล 1,966 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 33,302 ครัวเรือน12,957 คนและกรุงเทพมหานคร22เขต66จุดพร้อมกำชับให้ปภ.และศูนย์ปภ.เขตติดตามพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีรวมถึงประสานจังหวัดอย่างใกล้ชิดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกชุบชีวิตราษฎรพื้นที่สูง
10: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
11: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกขึ้นที่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2544เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของราษฎรชาวไทยภูเขาทั้งอาข่ากระเรียงหมู่เสอและลีซอซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยการบุกรุกแผ่วถางป่าทำไร่หมุนเวียนโดยใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างและขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นทุกปีโดยให้ราษฎรสมัครใจเข้าร่วมโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ทำกินเป็นหลักแหล่งในพื้นที่โครงการ 12,500 ไร่จัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมพร้อมกับทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำฝายและทำแนวกันไฟป่าพร้อมไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมปลูกป่าหวายและป่าไม้ใช้สอยเพ ื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จนผืนป่ากลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปีทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำไว้ใช้ในโครงการได้และยังมีน้ำเพียงพอให้เกษตรกรได้เพาะปลูกสร้างแหล่งอาหารโดยนำความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรมาดำเนินการเพาะปลูกบนที่ดินของตนเองนอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพิ่มพันธุ์ปลาในลำธารและสาธิตการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเช่นปลาเรนโบว์ทราท์ปลาสเตอร์เจียนสิ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของโครงการคือการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่80ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยมช่วยให้ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีครัวเรือนละ 146,000 บาทสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะนำความอยู่ดีกินดีไปสู่ราษฎรบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าคืนความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งต้นน้ำลำธารเพื่อหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในธรรมชาติให้อยู่อย่างร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าชมแปลงเกษตรไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับพืชผักเมืองหนาวและนาข้าวขั้นบันไดรวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกเช่นเครื่องเงินเครื่องจักสานผ้าทอและงานแกะสลักไม้นอกจากนี้ยังให้บริการพักแรมบนโฮมสเตย์ในบ้านของชาวเขาแต่ละเผ่าอีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
12: กระทรวงการคลังชูแนวคิด plus ในโครงการไทยช่วยไทย6040มุ่งยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และ AI เพิ่มยอดขายลดต้นทุนและเข้าถึงสินเชื่อในระบบ
13: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าแนวคิดคำว่า plus ในโครงการไทยช่วยไทย plus 6040ไม่ได้เพียงมุ่งช่วยลดค่าครองชีพแต่ยังยกระดับทักษะและศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศโดยส่งเสริมให้พ่อค้าและแม่ค้าใช้แพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์หรือฟู้ดเดลิเวอรี่และช่องทางออนไลน์ทำการตลาดซึ่งที่ผ่านมาช่วยเพิ่มยอดขายได้ 100-200% และยังสร้างรายได้ต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการนอกจากนี้ได้นำเทคโนโลยี AI หรือระบบนกกระซิบมาใช้ในแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการขายช่วยระบุช่วงเวลาที่มียอดขายสูงวางแผนการผลิตและจัดเก็บวัตถุดิบรวมถึงตรวจสอบราคาวัตถุดิบเฉลี่ยในตลาดเพื่อช่วยลดและต่อรองต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
14: เราไปสอนทักษะให้เขาเรียนรู้ขายของออนไลน์คนที่เข้าโครงการขายของในออนไลน์เนี่ยเชื่อไหมครับว่าเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะมากสิ่งที่ยอดขายเพิ่มขึ้นวันนี้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนก่อนที่เขาทำไม่เป็นประมาณ 100-200% เพราะฉะนั้นเยอะมากนะครับแล้วมันก็พิสูจน์ด้วยนะครับว่าจากโครงการคนละครึ่งพลัสที่เราไปสอนเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะแล้วแม้จะจบโครงการคนละครึ่งพลัส
13: ขณะเดียวกันระบบ AI ยังช่วยสรุปรายได้ของร้านค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อจากธนาคารโดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมของร้านค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อจากธนาคารโดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ค้ำประกันช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบและลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
12: พร้อมกันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังชี้แจงกรณีมีข้อครหาว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นนโยบายประชานิยมหรือดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางการเมืองว่าไม่เป็นความจริงโดยรัฐบาลดำเนินโครงการภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดอีกทั้งการขยายโครงการในเฟส2เป็นการนำงบประมาณที่เหลือจากวงเงินเดิมประมาณ 46,000 ล้านบาทมาใช้ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่วิกฤตพลังงานระหว่างประเทศยังไม่คลี่คลายโดยย้ำว่านโยบายยังมุ่งแก้ไขปัญหาระยะยาวทั้งการสร้างทักษะอาชีพและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยควบคู่กับการเตรียมงบประมาณสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว
14: โค ไม่ใช่เลยครับอันนี้ครับผมถึงบอกว่าถ้าวันนี้ผมจะหาเสียงทางการเมืองผมก็ขยายแล้วครับผมก็ไปเอา 200,000 หลังมาเพิ่มให้แล้วผมก็จ่ายไปเรื่อยๆแต่เพราะว่าเรายึดวินัยการคลังเองเราถึงบอกว่าเราเอาแค่ 200,000 แรกนี่แหละแต่ถามว่าทำไมถึงทำเพราะว่าวันนี้เราอยากเปลี่ยนผ่านพลังงานได้ไม่เร็ววันนี้สงครามมันยังอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ติดโซล่ากันหมดลดค่าไฟได้แล้วไม่จำเป็นเลยครับแทนที่จะต้องมาเอาพันบาทตรงนี้เนี่ยพันบาทจากแสงแดด
15: ค่าไฟที่ขายไปคืน
14: นี่แหละมันก็จะยั่งยืน
12: การไฟฟ้านครหลวงจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายไฟฟ้าลงดินเตรียมความพร้อมรองรับงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายราเชนอันเวทรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA กล่าวว่าการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายไฟฟ้าลงในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมรองรับงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศเดินทางร่วมประชุมโดยมีเส้นทางสำคัญและพื้นที่เป้าหมายได้แก่ถนนวิทยุถนนพระราม4ถนนสาทรบางส่วนถนนสวนพลูโดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันโครงการนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเมื่อวันที่23ถึง24กันยายนที่ผ่านมามีการรื้อสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินถนนพระรามที่4ช่วงตั้งแต่แยก3ย่านถึงถนนวิทยุรวมระยะทาง 1.8 กิโลเมตรส่วนการรื้อถอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าบริเวณถนนวิทยุถนนพระรามที่4ซอยสวนพลูและถนนสาทรใต้มีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนขณะที่ที่ถนนสาทรเหนือจะแล้วเสร็จภายในวันที่10ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
16: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสหรัฐเสนอให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไตรภาคีระดับเทคนิคระหว่างรัสเซียยูเครนและสหรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวขณะที่นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการประชุมไตรภาคีระหว่างรัสเซียยูเครนและสหรัฐโดยประเด็นดังกล่าวได้ถูกหยิบยกขึ้นมาในระหว่างการหารือทางโทรศัพท์ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและพลเรือนในดินแดนของซาอุดิอาระเบียในช่วงหลายวันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีหยุดการกระทำดังกล่าวและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศขณะเดียวกันนายบาฮามซาลิข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR แสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดิอาระเบียซึ่งทำให้วิกฤตด้านมนุษยธรรมในเยเมนทวีความรุนแรงขึ้นโดยมีประชาชนชาวเยเมนหลายพันคนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งดังกล่าวต้องอพยพไปยังสาธารณรัฐจิบูตีในแอฟริกาตะวันออกสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการ
0: ของทางการลิเบียที่ระบุว่าเกิดเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของลิเบียรวมถึงเมืองบิตะเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก79รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นคนไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ติดอยู่ภายในรถยนต์ด้านสำนักงานนายกรัฐมนตรีลิเบียเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีอับดุลฮามิดดะเบบาแห่งซีเรียกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมทรัพยากรเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ระบุว่าเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กรุ่น L410 UVP Turbolet ประสบเหตุตกในเมืองเคนเกซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดควังโกทางตะวันตกของ DR คองโกเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างทั้งหมด14รายในจำนวนนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพ DR คองโกด้านทางการ DR คองโกเปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่เครื่องลำนี้ประสบเหตุตกในเมืองเคนเกขณะที่นายเรมีซากีโบคินดารองผู้ว่าการจังหวัดควังโกเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่เมืองเคนเกไม่มีลานบินสำหรับลงจอดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเดวาดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นิวพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 65.50 คะแนนและจันชนกคาร่าลึกแคร์ทำคะแนนได้ 66.0 คะแนนส่วนเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบในอันดับ8ประเภททีมเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนเหรียญเงินทีมชาติเกาหลีใต้ 205.265 คะแนนและเหรียญทองแดงเจ้าภาพทีมชาติญี่ปุ่น 204.117 คะแนนกรีฑาวิ่ง100เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำเวลา 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมมาลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมได้อีกครั้งคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมได้สำเร็จส่วนวิ่ง100เมตรหญิงธิดาพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ5ด้วยเวลา 11.46 วินาทีขณะที่สุการดาเพชรรักษาวิ่งเข้าเส้นชัยไปอันดับ6ด้วยเวลา 11.48 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของเฉินหยูจี๋จากจีน 11.06 วินาทียกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัตน์วดียอดสารทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังยกท่าสแนตได้97กิโลกรัมเรียนแอนเจิร์ก122กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมได้219กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของโอควางโกจากเกาหลีเหนือทำน้ำหนักรวม238กิโลกรัมจากคัสเนต104กิโลกรัมและครีนแอนเจิร์ก134กิโลกรัมตะกร้อทีมชุดรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงทีมเอของไทยประกอบด้วยนิภาพรสรุปพลมัสยาดวงศรีและวิไลวันโคตรพรมเอาชนะทีมเกาหลีใต้2-0เซต15-13 15-57และ15-6สปอร์ตไทยคว้าชัย2-0ทีมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้านทีมชุดชายทีมไทยแชมป์เก่า7สมัยพบกับมาเลเซียรองแชมป์เก่าโดยทีม A ของไทยภูตะวันโสภาพรเทพทินบางบนและมาริคินพันมกรแพ้ให้กับมาเลเซีย1-2เซต9-15 15-5 11-5ขณะที่ทีม B ธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอแพ้มาเลเซีย0-2เซต13-5และ10-15ทีมตะกร้อชายไทยแพ้มาเลเซีย0-2ทีมพลาดคว้าแชมป์ได้เหรียญเงินขณะที่มาเลเซียคว้าเหรียญทองทีมชุดชายในรอบ36ปีทั้งนี้ทีมตะกร้อไทยยังเหลือโปรแกรมแข่งขันอีก2รายการได้แก่ทีมเดี่ยวชายและทีม4คนชายและหญิงแบดมินตันคู่ผสมรอบ2รุธนาภักดิ์อูบทองกับเชอร์นิชาสุจัยประภารัตน์จะชนะคู่เก่งจากอินโดนีเซียนิโคลัสโจอาควินกับซิตี้ฟาเดียรามาฮันติ2-1เกม26-24 17-21 21-18ไปเข้ารอบ3ไปเจอกับ ยี่หงเว่ยกับนิโคลกอนซาเลสชานจากไต้หวันด้านเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ5ของโลกแพ้กับยูตะวาตานาเบะกับมายะทากูชิจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม16 21 12ต่อ21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายชายคู่รอบแรกพิรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลเทรรัตน์สกุลเอาชนะคู่มือ4ของรายการซาวิสไซรัสแลงกิเรตตี้กับชีรัสเชตตี้จากอินเดีย2ต่อ1เกม12 21 21 19 21ต่อ14ทะลุเข้ารอบ2ได้สำเร็จขณะที่เฉลิมพลเจริญกิจอมรและวรพลทองสง่าตกชนะนำบุญหลวงอามัดกับพลศักดิ์ซกทวีจากลาว21ต่อ5ผ่านเข้ารอบ2ได้เช่นกันหญิงคู่รอบแรกอชัยทิพย์มิจาดกับตัปภากรตุงคัสถานเอาชนะคิมจินฮยางกับยูมิซองจากเกาหลีเหนือ2ต่อ0เกม21 19 21ต่อ8ผ่านเข้ารอบ2ไปเจอศึกหนักกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูรานิทาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคะแนนนาริซาปาซูอิดจากฟิลิปปินส์5ต่อ0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายขณะที่รุ่น60กิโลกรัมชายสักตาโรมทำเอาชนะคะแนนจานิยาวชาบักจากอิหร่าน4ต่อ1เสียงผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันบาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมสาวไทยประกอบด้วยขวัญจิราปานเทศอภิชยาคำแก้วปาริยาน่วมคงและหัตถยาเกื้อกูลลงสนามแพ้ให้กับเกาหลีใต้8ต่อ21คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานเสือภูเขาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นงานหนักคู่แข่งแข็งแกร่งลักษณะต้องใช้ทั้งเทคนิคและพละกำลังอย่างมากแต่ชื่นชมพลศิริศิริมงคลที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนทำผลงานเข้าเส้นชัยอันดับ10ด้วยเวลา1ชั่วโมง 34.15 นาทีขณะที่พงพีระพงอายุกูลดาวรุ่งวัย19ปีได้อันดับ11แต่ถูกตัดเวลาพร้อมกับนักปั่นอีก3คนส่วนเหรียญทองเป็นของหยวนจินเว่ยนักปั่นจีนเวลา1ชั่วโมง 25.15 นาทีจากนี้สมาคมจะเดินหน้าปรับปรุงข้อบกพร่องทางด้านเทคนิคและพละกำลังโดยวันที่28กันยายนนี้ลุ้นต่อทัพ BMX ไทยชิง2เหรียญทองด้านนักปั่นถนนพีรพลชาวเชียงขวางกับธนาคารชยาสมบัติไปสมทบทีมดาวรุ่งสายเลือดใหม่รู้สึกเลอทัวร์เดลังกาวีที่มาเลเซียเก็บแต้มลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028e-sport ทีมไฟติ้งเกมที่ประกอบด้วย Street Fighter 6 Tekken 8และ The King of Fighter 15ทีม e-sport ไทยลงสนามในรอบ8ทีมสุดท้ายแพ้กับทีมฮ่องกง2ต่อ3หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ฟุตบอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทัพช้างศึกหนุ่มจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 13:00 นสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน98เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น28เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้13เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเงินมุ่งสร้างความมั่นคงให้กับนักกีฬาคนพิการติดตามได้จากรายงาน
17: สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับ Xspring และเครือข่ายพันธมิตรจัดกิจกรรม Xspring Because Sharing is Caring Win Your Life เพราะเกมชีวิตต้องวางแผนให้ชนะที่ศูนย์ฝึกกีฬาบ็อกเซียแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารเงินการออมการลงทุนและการรู้เท่าทันภัยทางการเงินให้แก่นักกีฬาคนพิการพร้อมส่งเสริมทักษะการวางแผนชีวิตและสร้างความมั่นคงทางการเงินทั้งในช่วงเส้นทางการเป็นนักกีฬาและหลังยุติการแข่งขันโดยภายในงานมีการจัดเสวนาในหัวข้อเทคนิคการวางแผนการเงินสำหรับนักกีฬาอาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนร่วมถ่ายทอดความรู้แก่นักกีฬาทีมชาติตั้งแต่การบริหารรายได้และเงินรางวัลการออมการลงทุนตลอดจนการวางเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงชีวิตเพื่อให้นักกีฬาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: การกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมการจัดงานมหกรรมกีฬาเชิงวัฒนธรรมเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศภายใต้แนวคิด Global มวยไทยสงขลาเฟสติวัลชูมวยไทยเป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาของประเทศส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาตลอดจนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้จัดขึ้นระหว่างวันที่29-30กันยายนที่ลานกิจกรรมสนามกีฬาตินสูรานนท์บริเวณใกล้หาดสมิหลาจังหวัดสงขลาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมและชมการแข่งขันได้ฟรีตลอดงานพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
18: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันที
19: งานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
21: ์วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่2พระพิธีธรรมมีทำนองในการสวดพระอภิธรรม2แบบคือ 1. แบบทั่วไปคือทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไป 2. แบบทำนองหลวงเป็นทำนองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมี10วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1ชุดและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์คือเงินถวายอุดหนุนอุปถัมภ์พระสงฆ
20: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.7 เซนติเมตรและเวลา 19:25 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.39 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 33 เซนติเมตรและเวลา 13:25 นาทีเท่ากับระดับทะเลปานกลางวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคไหลตายภัยเงียบจากความผิดปกติของหัวใจท่านผู้ฟังคะปัจจุบันภาวะที่ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างกระทันหันขณะนอนหลับโดยบางรายอาจไม่เคยมีอาการผิดปกติมาก่อนหรือที่หลายคนเรียกว่าโรคไหลตายเป็นภาวะที่ไม่ควรมองข้ามเพราะสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศและทุกวัยโดยสาเหตุสำคัญอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจทั้งนี้ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเคยมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติหรือเสียชีวิตจากโรคไหลตายควรให้ความสำคัญและรับการประเมินความเสี่ยงจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาเหตุของภาวะไหลตายมีได้หลายประการได้แก่ภาวะโพแทสเซียมในร่างกายผิดปกติซึ่งอาจส่งผลต่อจังหวะการเต้นของหัวใจ การได้รับสารพิษจากอาหารที่ปนเปื้อนและส่งผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจการขาดวิตามิน B1 อย่างรุนแรงและโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้ระบบไฟฟ้าหัวใจทำงานผิดปกติเช่นกลุ่มอาการบรูกาดาซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของโซเดียมในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจรวมถึงลองคิวทีซินโดรมที่ทำให้การนำไฟฟ้าของหัวใจผิดปกติแม้ภาวะไหลตายจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันแต่บางรายอาจมีสัญญาณเตือนเช่นเป็นลมหรือหมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุใจสั่นมีอาการเกร็งหรือกระตุกคล้ายลมชักหายใจเสียงดังหรือมีเสียงเฮือกขณะหมดสติปัสสาวะหรืออุจจาระราดรวมถึงใบหน้าและริมฝีปากมีสีเขียวคล้ำอาการเหล่านี้อาจบ่งชี้ถึงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงหากพบความผิดปกติควรรีบเข้ารับการตรวจจากแพทย์ในการรักษาแพทย์จะพิจารณาตามสาเหตุและระดับความเสี่ยงของผู้ป่วยแนวทางหนึ่งคือการฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจหรือ ICD ซึ่งสามารถตรวจจับและแก้ไขภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้นอกจากนี้อาจใช้การจี้หัวใจด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงเพื่อจัดการบริเวณที่เป็นต้นกำเนิดของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจใช้ยาร่วมในการรักษาตามความเหมาะสมสำหรับการป้องกันควรดูแลสุขภาพโดยรับประทานอาหารที่สะอาดและมีสารอาหารครบถ้วนโดยเฉพาะวิตามิน B หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากและระมัดระวังภาวะขาดน้ำหรือเสียสมดุลของเกลือแร่เช่นในกรณีท้องเสียที่สำคัญผู้มีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับภาวะไหลตายหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะควรปรึกษาแพทย์โรคหัวใจเพื่อประเมินความเสี่ยงและตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตามความเหมาะสมท่านผู้ฟังคะโรคไหลตายเป็นภาวะที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวและบางครั้งผู้ป่วยอาจไม่มีอาการเตือนมาก่อนดังนั้นการตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงสังเกตอาการผิดปกติและเข้ารับการตรวจหัวใจเมื่อมีข้อบ่งชี้จึงมีความสำคัญโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับภาวะไหลตายหรือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะการประเมินความเสี่ยงและการรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่เนิ่นๆอาจช่วยลดโอกาสเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงและอาการเสียชีวิตอย่างกระทันหันได้ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องโรคไหลตายภัยเงียบจากความผิดปกติของหัวใจเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมอ่าน

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: รัฐบาลยกระดับการจัดการอุทกภัยเชิงรุกนะคะมอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนิน3มาตรการเร่งด่วนคือยกระดับการเฝ้าระวังเชิงรุกติดตามระดับน้ำและพื้นที่เสี่ยงลุ่มต่ำริมแม่น้ำรวมถึงพื้นที่ลาดเชิงเขาพร้อมเตรียมศูนย์อพยพกำลังพลและเครื่องจักรกลให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยเน้นย้ำให้รักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญที่สุดข้อที่2นะคะให้ปภ.จังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิและหน่วยกู้ภัยจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงให้เป็นปัจจุบันเตรียมระบบแจ้งเตือนภัยและหากประเมินว่าสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้เร่งเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการระดมทรัพยากรเข้าพื้นที่ทันที3ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นกลไกหลักเร่งสร้างการรับรู้และแจ้งข่าวสารข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยเน้นย้ำประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานในพื้นที่ยืนยันว่ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจและเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและเจ้าหน้าที่เร่งบรรเทาความเดือดร้อนหากประชาชนต้องการแจ้งข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือติดต่อได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมง
1: จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับในหลายพื้นที่ท่านนายกรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเองนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และการประชุมระดับสูงต่างๆที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีกำหนดการที่จะเดินทางกลับถึงไทยในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกานะฮะทันทีที่เดินทางถึงเนี่ยท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทันทีนะครับขณะที่ล่าสุดนายกรีโพสข้อความผ่านเพจ Facebook นะครับโดยระบุครับว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมผมกำลังเร่งเดินทางกลับแล้วเข้าพื้นที่ทันทีนะครับ
0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสั่งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเชิงรุกบริหารจัดการน้ำให้เกิดเอกภาพโดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางพร้อมด้วยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งประเมินการติดตั้งบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมบริเวณวัดชัยวัฒนารามและวัดกษัตราธิราช
2: น้ำที่จะเข้ามาเราพยายามจะกระจายออกเพื่อไม่ให้ไปสมทบให้ประชาชนทางปลายน้ำเนี่ยถูกกระทบมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราต้องรุ่งเลยนะครับก็วันนี้มาดูสถานการณ์จริงที่หน้างานแล้วเดี๋ยวจะไปดูที่พื้นที่นะครับ

0: ไปดูที่ประชาชนแล้วก็คนที่เดือดร้อนด้วยครับ
1: นายเอกนิติสั่งให้การกระจายน้ำเนี่ยผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทำอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวขณะเดียวกันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินการเชิงรุกบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางให้เกิดเอกภาพโดยให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามข้อมูลคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันพร้อมเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขาในพื้นที่ภาคกลางเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและลดความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งรวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามข้อมูลคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันพร้อมเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขาในพื้นที่ภาคกลางเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและลดความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งรวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกโดยยึดหลักประชาชนเป็นที่ตั้งตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้สั่งการให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเตรียมพร้อมทั้งในส่วนของกำลังคนและเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเป็นประธานติดตามสถานการณ์น้ำซึ่งกรมชลประทานรายงานครับว่าจากการคาดการณ์ฝนที่จะตกในช่วง26กันยายนนะฮะและจะไปเบาบางลงในวันที่29กันยายนโดยมีการเก็บน้ำในเขื่อน496แห่ง 53,757 ล้านลูกบาศก์เมตรเทียบเป็นปริมาณร้อยละ76ที่จะนำไปใช้ในฤดูแล้งในปีต่อไปโดยเขื่อนหลัก4เขื่อนลุ่มเจ้าพระยาครับเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ขณะนี้ยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 7,375 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยาสถานี C2 ค่ายจิรประวัติอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังสุดท้ายก่อนที่จะเข้าเขื่อนเจ้าพระยาคาดการล่วงหน้าครับปริมาณน้ํา 2,324 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการปล่อยน้ำจากเขื่อนภูมิพลครับจะควบคุมไว้ไม่ให้เกิน 17.5 เมตรหน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับปัจจุบันหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยน้ำยังขึ้นชั่วโมงละประมาณ 1% เมื่อเกณฑ์การปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาต้องเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผงเพงจะได้รับผลกระทบซึ่งแนวทางการบริหารจัดการน้ำหลังจากนี้ครับจะเร่งระบายน้ำลงพื้นที่อ่าวไทยทั้งหมดโดยเร็วที่สุดนายสุริยะนะครับก็ได้กำชับให้กรมชลประทานติดตามสภาพอากาศเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงนำเครื่องมือเครื่องจักรเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานที่11และ12บริหารจัดการน้ำและใช้ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาระบายน้ำระหว่างพื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลกับประชาชนและตรวจสอบการระบายน้ำในแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปตามศักยภาพดูแลผลผลิตทางการเกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจให้เสียหายน้อยที่สุดด้วยนะครับ
1: ไปดูสถานการณ์ที่จันทบุรีอีกครั้งหนึ่งนะคะทางชลประทานจันทบุรีก็เร่งระบายน้ำเต็มกำลังผ่านคลองพักดีรำไพหลังอ่างเก็บน้ำสำคัญหลายแห่งปริมาณน้ำเกินความจุนะคะขณะที่มวลน้ำจากทางตอนบนก็เจาะเข้าท่วมพื้นที่เขตเมืองช่วงเย็นวันนี้ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะคือสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้สถานการณ์น้ำในจังหวัดจันทบุรียังน่าเป็นห่วงหลังข้อมูลพบว่าอ่างเก็บน้ำสำคัญหลายแห่งมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงเกินความจุโดยเฉพาะอย่างเช่นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองประแกดค่ะปริมาณน้ำสูงถึง93ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 155% และอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ 116% ส่วนในฝั่งตะวันออกอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวอยู่ที่ 114% และเขื่อนคีรีธาร 103% นายวุฒิชัยนรสิงห์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรีเปิดเผยว่าได้เตรียมความพร้อมรับมวลน้ำจากอำเภอเขาคิดชะกูดผ่านอำเภอมะขามก่อนเข้าสู่ตัวเมืองจันทบุรีโดยจุดวัดน้ำท่าหลวงมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ503ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเกินศักยภาพของแม่น้ำจันทบุรีที่รองรับได้ราว500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเล็กน้อยอย่างไรก็ตามชลประทานได้ระดมเดินเครื่องระบายน้ำเต็มศักยภาพผ่านคลองพักดีรำไพซึ่งสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเปิดประตูระบายน้ำทั้งบริเวณปากคลองประตูกลางและประตูปลายคลองอีก8บานเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลประกอบกับช่วงนี้ระดับน้ำทะเลอยู่ในช่วงน้ำลงก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะที่ภาพรวมระดับน้ำบริเวณวัดจันทนารามจากกล้องของปภ.จันทบุรีนะคะก็เผยให้เห็นว่ายังอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแล้วก็ยังไม่ถึงระดับวิกฤตคาดว่ามวลน้ำจากตอนบนจะไหลเข้าสู่เขตเมืองช่วงเย็นวันนี้ค่ะและอาจสูงสุดในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ด้วยอาจมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางจุดซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
2: ช่วงนี้ขยับไปดูนะครับในส่วนของความคืบหน้าสถานการณ์ล่าสุดนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับเข้าใจว่าจะมีการแถลงนะครับของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับขณะนี้ได้มอนิเตอร์สถานการณ์น้ำกันอยู่นะครับสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามรับชมจากการรายงานตรงนี้พร้อมกันเลยนะครับ
3: ขออนุญาตอัปเดตสถานการณ์น้ำนะครับวันเสาร์ที่26กันยายนก็ประมาณบ่ายโมง10นาทีนะก็สถานการณ์น้ำตั้งแต่เริ่มสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องก็คือวันที่24กันยาหรือวันพฤหัส4โมงเย็นนะถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีฝนตกเฉลี่ยแล้วเกิน300มิลลิเมตรก็ถือว่าเป็นปริมาณที่สูงมากนะท่านจะมีใกล้เคียงกันก็อาจจะเมื่อปี2526หรือไงที่มีพายุเข้ามาแล้วก็ฝนตกหนักขนาดนี้นะนั้นตัวเลขจะเห็นได้ว่ามีแถวมินบุรีพญาสุเรนต่างๆนักประชาร่วมใจก็อยู่ในระดับ300มิลลิเมตรทั้งหมดแล้วช่วงแรกของวันแรกเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะเขตตะวันออกแต่พอเราดูวันที่2ปุ๊บมันก็มาเพิ่มเป็นทั้งกรุงเทพมหานครเลยนะครับอ่ะยกภาพคอนทัวร์เห็นได้ว่าไม่ได้มาเฉพาะเขตมันออกละแต่เป็นฝนที่ตกแช่แล้วก็วนเวียนอย่างเงี้ยจะเห็นวนไปแล้วทีนั้นก็ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับเป็นทั้งนนทบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราสมุทรปราการเมื่อวานก็หนักเลยเห็นได้ว่ามันก็มีภาพที่ฝนตกหนักเกินประมาณ300มิลลิเมตรทั้งกรุงเทพมหานครสะสมประมาณวันครึ่งนะก็ทำให้เรามีการประกาศทั้งกรุงเทพมหานครเป็นเขตสถานภัยเพื่อให้สามารถเยียวยาประชาชนได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับนั่นก็สถานการณ์ปัจจุบันเป็นแบบนี้ถามว่าแล้วอนาคตเป็นอย่างไรก็คืออนาคตก็จะมีเฮ้ยอนาคตถ้าเกิดดูจากการพยากรณ์ของกรมอุตุเนี่ยหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งเป็นตัวที่ดึงน้ำเข้ามาในกรุงเทพมหานครเนี่ยเริ่มขยับไปทางซ้ายและขยับเหนือขึ้นนะเพราะนั้นที่กรมอุตุเมื่อเช้าเรามีการประชุมหลายหน่วยงานนะมีกรมอุตุนิยมวิทยาสนทช.กรมชลประทานตำรวจเพื่อประเมินสถานการณ์ตอน10โมงเช้าแต่ว่าตัวหย่อมเนี่ยเริ่มขยับขึ้นข้างบนและเอียงมาทางซ้ายก็ทำให้ความกดดันฝนต่อกรุงเทพมหานครน่าจะลดลงนะครับนั้นกรมอุตุได้ใ ให้พยากรณ์ไว้ในรูปต่อไปนะก็จะเป็นสเต็ปว่าเอารูปที่มีหลายสเต็ปนะครับก็คาดว่าตัวฝนน่าจะดีขึ้นนะรูปรูปนี้นะก็คือจะเห็นว่าฝนวันนี้นะบ่าย2หรือบ่าย3สีฟ้าก็คือจะเบาแล้วก็บ่าย3ถึงบ่าย4ก็เบาลงสีขาวนี่คือฝนไม่ตกนะแล้วก็4โมงถึง5โมงเย็นก็จะฝนก็จะบางลงละมันก็หวังว่าถ้าเกิดตัวฝนเนี่ยมันบางลงก็จะทำให้เราสูบน้ำได้ชนะได้ดีขึ้นน่ะแล้วก็จะเห็นน้ำที่ลดลงที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกลงมาในกรุงเทพฝั่งพระนครก่อนนะฝั่งทนเนี่ยไม่ได้มีปัญหามากฝั่งพระนครตกมาประมาณ223ล้านลูกบาศก์เมตรเรามีกำลังดูดอยู่ประมาณ1,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าเกิดฝนหยุดตกเนี่ยคาดว่าก็ใช้เวลาประมาณ3วัน2-3วันในการระบายน้ำส่วนที่ค้างอยู่แต่อาจจะมีน้ำไซด์โฟลว์ที่ไหลเข้ามานะถ้าเกิดฝนหยุดตกก็เชื่อว่าสถานการณ์ก็จะค่อยๆ คลี่คลายขึ้นนะครับปัญหาของเราเนี่ยเป็นปัญหาที่ว่าคลองน้ำเต็มดูรูปคลองหน่อยเห็นได้ว่าคลองเอาขยะเล็กลงหน่อยนะคลองก็จะมีสีแดงสีแดงหมายว่าเป็นภาวะวิกฤตเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยยกเว้นบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเรามีกำลังสูบเยอะเมื่อทำให้น้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไม่ค่อยวิกฤตแต่ว่าน้ำที่มันเดินทางจากด้านในเอามาทัวร์สถานีสูบเนี่ยต้องใช้เวลาในการเดินทางนิดนึงมันก็ต้องทยอยเนี่ยดูดออกให้มากที่สุดเพราะตอนนี้น้ำปั๊มน้ำทุกตัวเนี่ยก็เดินกันอย่างเต็มที่ทั้งอุโมงค์ทั้งปั๊มน้ำที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยานะฝั่งพระนครก็มีความสามารถในการดูดประมาณ1,100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเมื่อเช้าก็ได้มีการคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะกรมชลประทานเพราะว่าจะมีน้ำจากข้างบนที่เขาปล่อยลงมาด้วยก็คือจากคลองรังสิตต่างๆแต่ว่าสรุปแล้วว่าจะปล่อยมาให้น้อยที่สุดโครงการคลองรังสิตนี่เขาดึงออกทางด้านคลองรังสิตออกแม่น้ำเจ้าพระยาเลยไม่ผ่านเข้ามาในกรุงเทพมหานครอาจจะมีไปทางขวาแถวคลองพระองค์เจ้าชัยยฤชิตบ้างแต่ก็จะมีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครน้อยส่วนด้านล่างสมุทรปราการเนี่ยเมื่อวานก็โดนหนักเลยน้ำแม่น้ำสมุทรปราการเนี่ยก็คงช่วยเราระบายไม่ได้เพราะว่าของเขาเองก็เต็มน้ำเต็มสมุทรปราการเหมือนกันนนทบุรีก็หนักนะปทุมธานีก็ค่อนข้างเยอะมันก็พยายามระบายออกทางด้านข้างแล้วก็เอาให้ผ่านให้กรุงเทพมหานครให้น้อยที่สุดแต่ก็ต้องมีการบริหารจัดการร่วมกันนะบางส่วนก็จะมีการดึงออกไปทางฉะเชิงเทราด้วยโดยเฉพาะบริเวณคลองแสนแสบซึ่งเป็นตัวภาวะวิกฤตอยู่ถามว่าทำไมจุดที่ปัจจุบันที่มีน้ำท่วมอยู่เยอะเนี่ยก็จะมีตามถนนต่างๆนะโดยหลักๆก็จะเป็นคลองที่มีความล้นขึ้นมาใช่ไหมก็จะมีคลองเป็นประชากรก็จะกระทบแถวดอนเมืองนะคลองลาดพร้าวอันนี้ก็แถวเสนาแถววังหินแถวพหลโยธินนะคลองแสนแสบก็เพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยคลองประเวศบุรีรมย์พระโขนงอันนี้ก็จะเป็นแถวสวนหลวงพัฒนาการแล้วก็ลาดกระบังแล้วก็ริมคลองทวีวัฒนาอันนี้อาจจะไม่มีผลกระทบต่อถนนมากแต่ว่าบ้านเรือนที่เราขอให้ยกของให้สูงขึ้นมีพื้นที่ที่น้ำท่วมและรถเล็กผ่านไม่ได้นี่นะแล้วตอนนี้ก็มีอยู่อย่างน้อยก็13สายนะก็มีเอกมัยเนี่ยปัญหาคือว่าไอ้ตัวท่อที่ปั๊มที่มันดูดน้ำจากเอกมัยลงคลองแสนแสบเนี่ยมีปัญหาว่ามันน้ำมันท่วมทำให้ต้องหยุดการใช้ปั๊มตรงนั้นไปทำให้การระบายน้ำในเอกมัยทำไม่ได้ตอนนี้นะมีแยกพงเพชรถนนงามวงวานถนนวิภาวดีก็จากจตุจักรถึงการบินไทยถนนรามคำแหงก็ช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงอันนี้ก็โดนคลองแสนแสบการกดดันนะถนนลาดกระบังช่วงแยกกิ่งแก้วอันนี้ก็เป็นคลองประเวศถนนเสนานิคมนี่ก็คลองลาดพร้าวที่มีปัญหาของสายกรม1นี่ก็ท่วมค่อนข้างเยอะนะประมาณ50เซนถนนแจ้งวัฒนะก็มาจากคลองเปรมประชากรแถวช่วงแยกหลัก4ถึงทางด่วนถนนศรีนครินทร์ถนนดินแดงนะช่วงดินแดงถึงแยกอโศกถนนพหลโยธินก็ช่วงสะพานควายถึงซอยอารีถนนสุวินทวงศ์ก็ช่วงมินบุรีถึงวัดแสนสุขถนนรัชดาภิเษกแล้วก็ถนนลาดพร้าวบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวแล้วก็จะมีขังย่อยๆอยู่ตามพื้นที่ต่างๆอีกหลายเส้นทางก็ขอให้เช็คในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครหรือไม่ถ้าง่ายๆเปิดเว็บไซต์ที่เรื่องเกี่ยวกับการจราจรก็เห็นแล้วว่าจุดไหนที่เป็นจุดแดงหรือว่ามีรถติดขัดเนี่ยก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมาจากการที่มีน้ำท่วมขังนะครับ แล้วประเด็นเรื่องน้ำท่วมขังนี่ถ้าเราเอาน้ำในคลองออกได้มันก็จะค่อยๆทยอยไหลตามออกไปแล้วถ้าเกิดน้ำไหลที่น้ำในคลองฝนเริ่มหยุดตกน้ำมาเติมในระบบน้อยลงเนี่ยเชื่อว่าพลังดูดเราก็จะช่วยให้เราคลี่คลายสถานการณ์ได้นี่ปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะกระทบหนักๆก็จะเป็นบ้านเรือนชุมชนที่อยู่ริมคลองนะที่มีพอน้ำคลองเอ่อเข้ามาก็จะเข้ามาท่วมบ้านเรือนปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้ที่อพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิงแล้วประมาณ950คนนะ950คน981คนที่เราจัดศูนย์พักพิงให้ก็ทุกเขตมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงก็จะให้ใช้โรงเรียนในพื้นที่ก็ติดต่อกับทางสำนักงานเขตนะครับเอาโรงเรียนเพราะว่ามันอยู่ใกล้ชุมชนมีคนปีผู้ป่วยติดเตียงจำนวน36คนที่เราย้ายจากบ้านเขาเนี่ยซึ่งอาจจะมีน้ำท่วมไปสู่โรงพยาบาลเป็นหลักเพราะเขาต้องอาศัยเครื่องอาจจะต้องมีเครื่องช่วยหายใจมีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการได้การรับการสนับสนุนพวกรถขนคนจากหน่วยงานอื่นเช่นทหารทางปภ.แล้วก็เรือก็จะดำเนินการลำเลียงผู้ที่ยังติดค้างอยู่กลุ่มเปราะบางแต่ก็ไม่ได้มีประเด็นที่เป็นอันตรายร้ายแรงนะเพราะว่ากลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเรามีรายชื่ออยู่แล้วเพราะว่าเรามีศูนย์สาธารณสุขที่ทำการเยี่ยมบ้านทุกเดือนนั้นข้อมูลต่างๆเราก็มีอยู่นะครับแล้วก็จะทยอยดำออกคิดว่าไม่น่าเกินพรุ่งนี้นะครับการให้ความช่วยเหลือประชาชนเนี่ยก็ในภาพรวมเนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่มีการขาดแคลนอาหารหรือว่าอะไรนะเพราะว่าความจำกัดของการเดินทางเนี่ยมันจะเป็นบริเวณริมคลองเป็นหลักถนนก็อาจจะมีจุดที่น้ำท่วมแต่ว่ามันมีทางที่จะเลี่ยงไปทางอื่นได้ผมว่าอันนี้คงยังไม่ต้องตื่นตระหนกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารแต่ว่าเราก็ให้ทุกเขตตั้งครัวกลางเพื่อสามารถทำอาหารไปให้แก่ประชาชนที่อาจจะมีน้ำท่วมบ้านทำอาหารกับอาหารทำมากินอะไรไม่สะดวกนะครับประชาชนที่ต้องการกระสอบทรายก็แจ้งที่เขตได้ก็มี2วิธีคือถ้าพอมีกำลังมารับที่เขตก็สามารถมารับได้หรือว่าถ้าไม่มีกำลังก็รวมกันแล้วก็ให้เขตไปส่งที่ชุมชนได้ก็เขตก็จะดำเนินการให้ถามว่าแล้วจะขอได้อย่างไรนะก็ถ้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการเรื่องสุขภาพขอให้โทรเบอร์1669อันนี้จะได้ความเร่งด่วนเกี่ยวกับสุขภาพถ้าเป็นเรื่องขอความช่วยเหลือทั่วไปกระสอบทรายหรือว่าแจ้งเหตุปัญหาให้โทรเบอร์ของเขตเลยนะเดี๋ยวเราจะมีลิสต์ของเบอร์ของแต่ละเขตให้หรือให้โทรเบอร์1555ครับ1555อันนี้ก็คือเบอร์ของแท็กซี่ฟองดูถ้าโทรไปปุ๊บก็จะมีคนรับเรื่องแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนติดต่อกลับมานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องผู้ป่วยติดเตียงเฮ้ยเบาเสียงหน่อยก็ได้อ
4: ยู่ซอยเสรีไทย81ทับ2เขตคันธยา
3: ครับก็ถ้ามีปัญหาเรื่องผู้ป่วยติดเตียง169ถ้ามีปัญหาขอความช่วยเหลือต่างๆก็ใช้ได้2เบอร์1555หรือเบอร์ที่เขตเขาแจ้งซึ่งมีอยู่50เขตก็แล้วแต่เขตไปนะครับส่วนมาตรการความช่วยเหลืออันนึงก็คือเรื่องจุดจอดรถชั่วคราวปัจจุบันมีหลายพื้นที่นะฮะที่ประชาชนน่ายังไม่มั่นใจนะกลัวว่าเกิดฝนตกหนักขึ้นมาน้ำมันเกิดเทอะขึ้นมาแล้วก็ไปทำให้เกิดความเสียหายก็สามารถไปจอดได้ที่อาคารจอดและจอดของรฟมทุกแห่งนะครับจอดฟรีนะศูนย์ราชการหลัก4นะห้างเซ็นทรัลทุกสาขาห้างเดอะมอลล์ทุกสาขาแฟชั่นไอแลนด์แล้วก็ร้านห้างโลตัสทั้งหมดเนี่ยไปดูรายละเอียดได้ที่อยู่ใน Facebook ของกทม.แต่ถ้าเกิดมีปัญหาคิดว่าไม่มั่นใจก็ขับรถออกไปก่อนเลยฮะไปตามห้างพวกนี้นะจอดไว้ก่อนแล้วก็เราได้ติดต่อกับหน่วยงานไปแล้วนะก็จะมีอาคารจอดจอดของรฟม.ศูนย์ราชการหลัก4ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาเดอะมอลล์ทุกสาขาแฟชั่นไอแลนด์โลตัสนะครับซึ่งมีรายละเอียดต่างๆนะศูนย์พักพิงตอนนี้เรามี233แห่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนแล้วก็มีคนเข้าพักแล้ว981คนแล้วก็ตอนนี้มีเราสามารถรองรับได้ 15,000 คนงั้นตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนเรื่องการเดินทางก็คงเป็นเรื่องสำคัญนะงั้นตอนนี้ในวันจันทร์นี้กทม.เราก็จะขอให้เจ้าที่เรา work from home ก่อนในส่วนที่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องบริการประชาชนแต่ถ้าเกิดมีความจำเป็นก็ต้องออกมานะเป็นเจ้าที่โยธาทำความสะอาดต่างๆส่วนโรงเรียนกทม.เนี่ยเราจะพิจารณาให้หยุดก่อนในวันจันทร์โรงเรียนกทม.ยังไม่ได้ปิดเทอมเพราะว่าเป็นช่วงของการสอบแต่เนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้บ้านครูอาจจะเดินทางไกลเพื่อความสะดวกและลดการปริมาณจราจรนั้นวันจันทร์เนี่ยโรงเรียนกทม.เราจะขอให้หยุดก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องลำบากเดินทางแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องพาลูกไปส่งเป็นห่วงแล้วทำให้การจราจรมันอาจจะคล่องตัวขึ้นแต่เราก็หวังว่าวันจันทร์เนี่ยสถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายขึ้นเพราะว่าถ้าฝนไม่เติมลงมาตามพยากรณ์ของกรมอุตุ วิทยาก็เชื่อว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายขึ้นนะครับมีอยู่ในรายไม่มากก็มีการประชุมตั้งแต่เมื่อเช้ามีการประชุมตีห้าหนึ่งรอบนะก็เป็นผู้อำนวยการเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะประชุมเมื่อกี้ตอนเที่ยงทุกเขตก็รายงานเข้ามาก็ทุกอย่างผมว่าก็ไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ทำความชี้แจงเข้าใจกับประชาชนนั้นสรุปว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ทรงตัวนะแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีฝนเติมขึ้นมาสถานการณ์ก็จะค่อยๆ คลี่คลายลงแต่ถ้ามีฝนเติมขึ้นมาซึ่งนี้เราก็คาดการยากจริงนะเพราะเราก็ไม่สามารถพยากรณ์ได้แน่ว่าฝนมันจะมาเติมตรงไหนแค่ไหนก็อาจจะทำให้มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นมันผมว่าก็ต้องอยู่ด้วยความระมัดระวังครับของมีค่าต่างๆถ้าไม่แน่ใจหรือถ้าเห็นฝนตกเพิ่มเนี่ยก็ควรจะย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนเช่นถ้าเกิดมีรถอย่างเงี้ยแล้วเกิดเฮ้ยฝนตกมันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะไปในพื้นที่ที่เราแจ้งไว้นะให้เอารถไปจอดไว้ก่อนเพราะว่าการพยากรณ์ไม่ได้ง่ายนะเพราะว่ามันมีความซับซ้อนแล้วก็หนนี้ก็เป็นหนที่เราเคยทำไว้ไงว่ากรุงเทพมันจะท่วม300มิลเราเคยพยายามคิดนะว่ากรุงเทพฝนตก300มิลเป็นยังไงปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ดีกว่าโมเดลที่เราทำไว้นะเพราะโมเดลที่เราทำไว้เนี่ยท่วมเป็นเม็ดเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบจำลองที่เราเคยทำไว้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าจำลองได้ตรงเพราะว่ามันมีความซับซ้อนของพื้นที่มากเลยการไหลของน้ำปริมาณฝนตกลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการทำให้การพยากรณ์ไม่ได้แม่นยำนะครับก็คงต้องค่อยๆปรับไอ้แบบจำลองของเราอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนหนึ่งที่เราใช้ข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นได้มีประเด็นไหนที่ผมขาดไปไหมโอเคถามไหม
2: ก็เป็นอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับจากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับก็ได้สรุปทั้งในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับแนวโน้มคาดการณ์สถานการณ์รวมถึงนะครับมาตรการในการให้ความช่วยเหลือต่างๆภาพรวมเนี่ยกรุงเทพเนี่ยเจอฝนมาตั้งแต่24กันยาตั้งแต่4โมงเย็นแล้วก็ยาวมาถึงวันนี
1: ้
2: นะฮะแล้วก็ตามซีนาริโอก็คือว่าฝนเนี่ยตกสะสมเกิน300มิลหลายจุดนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดตั้งแต่หยุดตกขึ้นมาอย่างน้อยๆจะต้องใช้เวลาประมาณ3วันในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ณขณะนี้นะครับก็เรียกว่าตามคลองต่างๆคลองสายสำคัญคลองประเวศคลองลาดพร้าวคลองเปรมเนี่ยนะฮะกลุ่มคลองเหล่านี้เนี่ยตอนนี้น้ำเนี่ยเต็มศักยภาพแล้วนะครับก็พยายามที่จะพร่องน้ำเหล่านี้นะครับเร่งสูบน้ำมาลงแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้นะครับก็คงใช้ระยะเวลากันอีกสักพักหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็ต้องรอฝนที่จะหยุดคาดว่าก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเย็นนี้หลังสี่โมงเย็นฝนน่าจะบางลงถ้าดูตามภาพสักครู
1: ่
2: ถ
1: ้
2: าเกิดภาพสักครู่จะเห็นสีฟ้าๆเนี่ยก็คือยังมีกลุ่มฝนอยู่นะแต่ท่านผู้ว่าบอกว่าสักหลัง4โมงเย็น
1: บ่าย2บ่าย3จนถึงบ่าย4เนี่ยจะเริ่มเบาๆแล้วนะคะ
2: 4โมงนี้จะเป็นพื้นสีขาวแล้วสักครู่ที่จอด้านหลังแบ็คกราวด์ของท่านผู้ว่า
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นพอฝนเบาลงเนี่ยก็จะเริ่มสูบน้ำได้นะเมื่อสักครู่ท่านผู้ว่าบอกว่าน้ำในฝั่งพระนครที่ตกลงมาเนี่ยนะมีปริมาณเยอะมากแต่ว่ากำลังที่จะสูบจะระบายออกไปได้เนี่ยได้ประมาณสัก 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นน้ำที่ลงมามากที่มันสะสมอยู่เนี่ยอย่างที่คุณแจ็คสุพนันท์บอกไป2ถึง3วันก็จะเร่งพร่องน้ำออกไปได้มากที่สุดนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ปัญหาอุปสรรคสำคัญก็คือคลองแต่ละคลองน้ำก็เต็
2: ม
1: นะคะรอฝนเบาก็จะเร่งดำเนินการทันทีนะคะแล้วก็วันจันทร์นะคะโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานครจะประกาศหยุดการเรียนการสอนก่อน1วันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นภาระของทั้งผู้ปกครองแล้วก็ครูที่จะต้องเดินทางมาด้วยเพราะยังไม่รู้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้วหรือยังนะคะ
2: ส่วนการให้ความช่วยเหลืออื่นๆตอนนี้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงไปแล้ว36คนมีการปรับโรงเรียนให้เป็นศูนย์พักพิงตอนนี้ทุกเขตเนี่ย50เขตประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาภัยนะฮะก็จะมีเรื่องของระเบียบในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือมีการตั้งครัวกลางของแต่ละเขตนะครับสำหรับใครที่ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ย155อันนี้สายด่วนของกทม.โทรได้หรือแต่ละเขตก็จะมีเบอร์ของแต่ละเขตแต่ถ้าเกิดเป็นประเด็นเรื่องของสุขภาพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงมีปัญหาที่ต้องการไปพบหมอแบบเร่งด่วนอันนี้ก็ต้องติดต่อ1669น
1: ะคร
2: ับก็เป็นสายด่วนในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในแต่ละกลุ่มนะครับ
1: ก็จะอัปเดตสถานการณ์ต่อเนื่องนะคะสำหรับทางกรุงเทพมหานครนะคะไปดูในต่างจังหวัดนะคะเพราะว่าแต่ละจุดก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะคะเมื่อสักครู่เราแตะไปที่จันทบุรีแล้วนะคะที่จันทบุรีตอนนี้ก็มีอีกหลายจุดที่ก็มีผลกระทบนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการเปิดศูนย์พักพิงให้กับผู้ประสบภัยด้วยอย่างที่ศาลาการเปรียญวัดช่องกระพัดที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวนะคะถูกใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว าวสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่หมู่1ประมาณ40กว่าครัวเรือนค่ะรวมกว่า200คนนะคะโดยนายประสิทธิ์วงเขาอ่อนผู้ใหญ่บ้านหมู่1ได้เร่งสำรวจสถานการณ์และขนย้ายประชาชนรวมถึงสิ่งของจำเป็นออกจากพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่25กันยายนนะคะก่อนนำประชาชนเข้าพักในศูนย์พักพิงเนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีภาคส่วนต่างๆสนับสนุนการขนย้ายรวมถึงการจัดเตรียมอาหาร3มื้อภาพรวมน้ำเริ่มลดลงจากเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ70เซนติเมตรนะคะแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ไว้วางใจสถานการณ์เนื่องจากหากมีฝนตกลงมาเพิ่มก็อาจทำให้มีมวลน้ำไหลลงมาอีกระลอกจึงยังให้ประชาชนพักอยู่ที่ศูนย์พักพิงต่อไปคาดว่าจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ประมาณ 1-2 วันค่ะเช่นเดียวกับโรงเรียนวัดช่องกระพัดนะคะก็ประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอันนี้อยู่ใกล้ๆบ้านดิฉันนะคะแกงหางแมว
2: แนวโน้มน้ำลดลงแล้วนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยเพื่อความมั่นใจนะครับก็ยังอยู่ณจุดพักพิงกันอยู่นะครับขยับไปดูในส่วนของตำรวจกันบ้างนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เรียกประชุมด่วนสั่งการตำรวจทั่วประเทศรับมือพายุฝนตกหนักกำชับครับให้มีการใช้แผน3ระยะในการดูแลประชาชนอย่างเร่งด่วนจนถึง28กันยายนพร้อมดูแลสวัสดิการตำรวจชั้นผู้น้อยอย่างเต็มที่นะครับพลตรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างเร่งด่วนโดยผู้บังคับบัญชาระดับสูงทั้งพลตรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมผู้แทนตำรวจภูธรภาค 1-9 ครับได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากพายุฝนตกหนักถึงหนักมากตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่28กันยายนนะครับโดยเน้นพื้นที่เสี่ยงสำคัญทั้งในเขตนครบาลตำรวจภูธรภาค 1ภาค 2และภาค 7นะครับโดยผบ.ตร.ครับเน้นย้ำให้ยึดหลักบริหารจัดการ3ระยะ3ระยะคือตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุโดยให้พลตรวจเอกสำราญนวลมาควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติการในภาพรวมทั้งหมดให้มีการจัดกำลังจิตอาสาเข้าอบพยพตั้งครัวสนามอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดจนกำชับนะครับให้ดูแลสวัสดิการตำรวจชั้นผู้น้อยที่ลงปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดรวมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนจุดจอดรถหนีน้ำและศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องและเมื่อน้ำเริ่มลดนะครับให้ทุกหน่วยงานครับเร่งเข้าฟื้นฟูเยียวยาทำความสะอาดบ้านเรือนและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทันทีนะครับ
1: ช่วงนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษจาก NBT World Brief ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ Good afternoon and thank you for joining us for the NBT World Brief. You're here with me, Chanita Sidagate Craythorn. The continuous rainfall continues to cause flooding in Thailand's central region, with Bangkok partially affected. The city has declared all 50 districts disaster-affected areas and activated emergency measures to assist residents and manage the situation.Bangkok Governor Chatcha Sittipan has ordered city agencies to focus on 7 key areas, including protecting vulnerable people and bedridden patients, setting up temporary shelters and parking areas and placing sandbags at flood-prone locations. The city is also preparing vehicles to transport residents in several affected areas, while accelerating drainage and restoring sanitation, including the provision of mobile toilets.Agencies are also sharing information and monitoring the situation around the clock through online meetings. Temporary shelters have been opened in several districts including Laksi, Lat Prao, Chatuchak, Bang Khen, Andon Meung and Sai Mai. City officials are continuing to monitor rainfall and water levels while emergency medical operations remain fully activated to support people affected by the flooding.Meanwhile, the Daprea Dam has increased water discharge as the Royal Irrigation Department continues to closely monitor rainfall, river levels and upstream water volumes.The Daprea Dam in Chainan Province began gradually increasing its discharge to 1,950 cubic meters per second from the previous rate of 1,850 cubic meters per second. The discharge is being increased by around 20 cubic meters per second every hour from 9 a.m. until about 2 p.m., when it will reach 1,950 cubic meters per second. The Royal Irrigation Department says that the adjustment is part of ongoing efforts to manage water levels in line with changing rainfall and runoff conditions while limiting the impact on communities and agricultural areas downstream. Residents and business in low-lying areas along the Daupaya River downstream from the dam, as well as communities along the Noi River, are being urged to monitor water levels and official announcements closely and remain prepared for possible changes in the situation. The government has announced it is stepping up proactive flood management, with the Interior Ministry coordinating a nationwide response to protect lives and property around the clock. Deputy Government Spokesperson Ploy Thale Laksamy Sangjan said that the Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul has instructed governors nationwide to immediately implement key measures in response to continued rain, heavy rain and flooding. Relevant agencies are instructed to closely monitor water levels in high-risk areas, particularly low-lying communities along rivers and foothills, while keeping evacuation centers, personnel and heavy equipment ready for immediate deployment. Provincial disaster prevention and mitigation officers will coordinate with district office officials, local authorities, foundations and rescue teams to keep risk maps and warning systems updated. Resources are to be mobilized immediately if conditions are expected to worsen. Provincial public relations officers will also work to provide timely and accurate information to help residents prepare and respond safely, with the public urged to follow official advice and local warnings. The government said it has also prepared pumps.
6: โอ้ไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
7: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนั่งนักเจ้ากล้า มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
6: จริงขอรับหลวงตา
8: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
9: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
10: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
9: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
11: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
12: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
11: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
12: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
11: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
12: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
11: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
8: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
13: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ ช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
14: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
15: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
16: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
17: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
18: โกงประมาณ
14: แล้วจะทำอะไรผมได
15: ้ก็แฉมาสิ
19: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
20: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
21: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
22: แต่ละคนจะตั้งใจอยู่ในความสามัคคีช่วยร่วมแรงกันเพื่อปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่ออะไรตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อชาติบ้านเมืองเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็มีความปรารถนาดีโดยแท้ไม่ใช่ดีบ้างไม่ดีบ้างว่าตั้งใจที่จะเข้าหากันร่วมแรงกันปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2519

0: นามกีฬาประจำจังหวัดใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่า
2: ใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนตกหนักช่วง 1-2 วันนี้เน้นย้ำการแจ้งเตือนอพยพและวางกำลังล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจรัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มที่
8: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเปิดเผยว่าจากการติดตามแนวโน้มสภาพอากาศช่วง 1-2 วันนี้หลายพื้นที่ยังมีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากจึงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้ทันสถานการณ์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำผ่านตนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดติดตามข้อมูลให้ถึงระดับอำเภอตำบลและหมู่บ้านประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าและเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและช่วยเหลือโดยไม่รอให้สถานการณ์รุนแรงตลอดจนให้มีการสื่อสารให้ประชาชนรับทราบถึงการเตรียมพร้อมและการปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อสร้างความมั่นใจว่ารัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
7: นอกจากนี้ปภ.ยังขอแนะนำประชาชนให้ถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับขอความช่วยเหลือและขอรับการชดเชยโดยให้ถ่ายตัวบ้านและระดับน้ำที่ท่วมให้เห็นอย่างชัดเจนถ่ายทรัพย์สินเฟอร์นิเจอร์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายรวมทั้งบันทึกวันเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุพยายามเก็บภาพหลายมุมถ่ายให้ชัดและเก็บไฟล์ภาพดังกล่าวไว้เพื่อยื่นขอความช่วยเหลือทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งระดมกำลังหน่วยทหารทั่วประเทศกว่า 10,000 นายกระจายลงพื้นที่วิกฤตช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยพร้อมเตรียมฟื้นฟูพื้นที่หลังวิกฤตผ่านพ้น
9: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการหน่วยทหารทั่วประเทศระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยปัจจุบันมีกำลังพลออกปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงกระจายในหลายพื้นที่วิกฤตทั่วประเทศกว่า 10,000 นายพร้อมรถบรรทุกและรถเครื่องมือกว่า 1,000 คันสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเข้าถึงพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วที่สุดพร้อมยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมและกองทัพพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในทุกด้านตามที่ได้รับการร้อง

0: ณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้ว6อำเภอขณะที่สวนทุเรียนและมังคุดจำนวนมากถูกน้ำท่วมขัง
2: นายมนศิษย์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนณศูนย์พักพิงชั่วคราววัดช่องกระพัดอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมี6อำเภอ20ตำบล77หมู่บ้าน153ครัวเรือนได้รับผลกระทบมีพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นสวนทุเรียนและมังคุดถูกน้ำท่วมขังเป็นจำนวนมากขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต2รายจากเหตุดินสไลด์และพัดตกน้ำขณะนี้ทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทุกอำเภอที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของที่อยู่อาศัยอาหารและน้ำดื่มและยังคงแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากใน
3: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
4: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
7: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
9: ประชาธิปไตยหรือความเป็นอยู่ของสังคมของชาติอยู่ที่แต่ละคนมีความสุขพอสมควรไม่ใช่เบียดเบียนกันอย่างเปิดเผยหมายความว่าทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันตัวใครตัวมันก็ไม่ได้ต้องถือเป็นหลักว่าเราต้องช่วยกันทำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
1: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
0: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
1: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
3: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
4: เบอร์เกอร์แพลนเบส
3: ฮะแพลนเบสคืออะไร
4: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
5: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอไรซ์ออร์แกนิกค่ะ
5: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้ว
7: กรุงเทพมหานครมีฝนตกหนักต่อเนื่องปริมาณฝนเฉลี่ยมากกว่า300มิลลิเมตรส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและขยายวงกว้างไปยังจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราและสมุทรปราการทางนี้กรุงเทพมหานครประกาศให้พื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยพร้อมประชุมร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายในวันที่28กันยายนนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
8: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนตกหนักดูแลและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวพร้อมเปิดสายด่วน1672สำหรับนักท่องเที่ยว
9: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบและเตรียมช่องทางให้คำแนะนำและประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยททท.เปิดสายด่วน1672สำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือ AOT และกรุงเทพมหานครติดตามสภาพเส้นทางและแจ้งข้อมูลที่จำเป็นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีกำหนดเดินทางทางอากาศขอให้ตรวจสอบเส้นทางและเผื่อเวลาเดินทางไปยังสนามบินล่วงหน้าทางนี้หากสภาพอากาศส่งผลให้แผนการเดินทางเปลี่ยนแปลงการได้รับข้อมูลที่รวดเร็วและชัดเจนจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถปรับแผนและเดินทางได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยปฏิพลสัทพรมมารายงาน
8: นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิสั่งระดมกำลังกรอกกระสอบทรายกั้นน้ำเร่งช่วยเหลือชาวบ้านไร่หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตัดขาดเส้นทางสัญจรสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บ้านไร่หมู่7ตำบลบ้านยางอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้เส้นทางภายในหมู่บ้านมีน้ำท่วมขังสูงรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้โดยนายเสกสรรสวัสดิ์ศรีนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์สั่งการให้ฝ่ายปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านยางกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนระดมกำลังขนทรายบรรจุกระสอบทำแนวคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยขอให้ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณบ้านไร่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงหากไม่มีความจำเป็นทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงเขื่อนพระราม6แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์500ถึง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง28กันยายนกรมชลประทานแจ้งว่าเขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อน
7: เป็น500ถึง

0: 600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่27ถึง28กันยายนนี้เพื่อรองรับฝนที่ตกต่อเนื่องคาดว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจึงขอให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน
1: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
3: คำว่าสามัคคีนี้ขอวิเคราะห์ศัพท์ว่าเป็นการกระทำของแต่ละคนทำความดีเว้นจากความไม่ดีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันของแต่ละบุคคลอย่างนี้ถ้าชาติสามัคคีชาติก็ไม่แตกสลายคุมไว้ติดคำว่าคุมนี้อาจจะไม่ชอบกันเพราะเหมือนควบคุมเหมือนคุมขังแต่คุมหมายความว่าอยู่ติดอยู่เป็นชาติได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2521

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอาจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู่
4: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
2: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวก

0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
1: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
2: รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบริหารจัดการน้ำและฝนที่ตกหนักในพื้นที่ไม่ให้กระทบกับประชาชนที่อยู่ปลายน้ำนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณวัดชัยวัฒนารามที่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาตรวจการตั้งผนังกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาป้องกันความเสียหายกับโบราณสถานจากนั้นเดินทางไปยังวัดกษัตราธิราชวรวิหารซึ่งเป็นวัดสำคัญอีกแห่งเพื่อดูสถานการณ์น้ำและหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการมาติดตามความเดือดร้อนของประชาชนและพยายามบริหารจัดการมวลน้ำที่ไหลลงมาจากภาคเหนือและฝนที่ตกอย่างหนักในพื้นที่เพื่อพยายามบริหารจัดการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ปลายน้ำขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์ยกระดับแผนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วมเชิงรุกโดยเน้นยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะได้แก่การเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดภัยการอัปเดตสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิและข้อมูลได้อย่างรวดเร็วกรมการปกครองสั่งการทุกอำเภอทั่วประเทศเฝ้าระวังอุทกภัย24ชั่วโมงพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีที่ได้รับความเดือดร้อน
3: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดสั่งการยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหลังจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยกำชับให้ฝ่ายปกครองติดตามการคาดหมายอากาศร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านหอกระจายข่าวเสียงตามสายและสื่อสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.และอาสาสมัครระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ทันทีโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางตลอดจนดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ให้จัดทำบัญชีกำลังพลที่พร้อมปฏิบัติการทันทีประสานจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนพร้อมจัดเตรียมเสบียงและอุปกรณ์จำเป็นให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงพร้อมยืนยันว่าเมื่อประชาชนเดือดร้อนฝ่ายปกครองต้องเข้าถึงพื้นที่ทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
2: กองบิน3ส่งโดรนพระราชทานสกายฮอคลำเลียงสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว
4: นาวาอากาศเอกทรงศักดิ์ธรรมสารผู้บังคับการกองบิน3มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดโดรนพระราชทานสกายฮอคกองบิน3ร่วมกับทีมเครือข่ายโดรนเหยี่ยวบูรพาปฏิบัติภารกิจบินลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่บ้านทับใหม่ตำบลโนนหมักเค็งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลให้เส้นทางเข้าออกของหมู่บ้านถูกตัดขาดทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับสิ่งของจำเป็นได้เจ้าหน้าที่จึงนำอากาศยานไร้คนขับมาใช้ในการลำเลียงสิ่งของเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เป็นการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาสนับสนุนการช่วยเหลือผู้

0: ประสบภัยในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านการเดินทาง
1: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
2: โอ
1: ้เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
1: เอ๊ทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: 1 7 7 2 14 7 3 21
5: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
6: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
7: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
6: เขาเร่งความเร็วไปที่100
7: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
6: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
7: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
6: เมื่อเกิดการชน
7: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส.
8: คือรู้รักสามัคคีนี้เองก็คงทำให้อยู่กันได้ต่อไปความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้วและก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปสิ่งที่สำคัญก็คือต้องใช้หลักที่พูดเมื่อวานนี้แต่พูดผิดพลาดไปวันนี้จึงมาแก้เสียยืดยาวแก้คำเดียวแก้คำว่าจักเป็นรักหรือรักเป็นจักก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมื่อวานนี้พูดผิดยอมรับเขียนไว้อย่างดีว่าคนไทยรู้รักความสามัคคีไพร่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคีซึ่งก็ไม่ผิดนักแต่รู้รักความสามัคคีนั้นซึ้งกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้งและรู้รักความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2503

0: าครับใช่อยากกินขนม
1: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชันโกงค่ะ

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: คือรู้รักสามัคคีนี้เองก็คงทำให้อยู่กัน

0: เขียนไว้อย่างดีว่าคนไทยรู้รักความสามัคคีไพร่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคีซึ่งก็ไม่ผิดนักแต่รู้รักความสามัคคีนั้นซึ้งกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้งและรู้รักความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2534
1: มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Outในวันนี้พี่ยามี่และกองทัพนิทานหันษาพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยพร้อมกันหรือยังเอ่ยกับการไปรับฟังเรื่องราวความสนุกจากนิทานทั้งสองเรื่องที่น้องๆจะได้รับฟังกันในวันนี้เริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกค่ะกับนิทานสอนใจที่เล่าเรื่องความเชื่อเกินจริงเกี่ยวกับเงาเมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งได้มอบหมายให้เงาของเขาออกจากบ้านไปทำงานแทนนั่นเลยทำให้เงาของเขาเป็นอิสระและเริ่มมีความคิดที่อยากจะมีชีวิตขึ้นมาจริงๆแต่การที่เงาจะมีชีวิตได้นั้นก็จำเป็นที่จะต้องกำจัดร่างเดิมเสียก่อนนั่นจึงเป็นเรื่องราวการแข่งแย่งชิงดีที่เงามีต่อตัวเจ้าของนั่นเองหุยช่างเป็นความเชื่อที่ประหลาดจริงๆเลยมาไปรับฟังพร้อมกันในนิทานเรื่องแรกที่มีชื่อเรื่องว่าเงาทรยศกันได้เลยนะคะนอกจากนี้แล้วพี่ยามี่ยังมีนิทานอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องสามพรานซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าหญิงทั้งสามที่ต้องคำสาปและมีเหตุบางอย่างให้พลัดหลงเข้าไปในป่าพระราชาจึงประกาศให้ชาวเมืองออกตามหาเจ้าหญิงหนึ่งในนั้นมีกลุ่มของนายพรานสามพี่น้องที่ออกเดินทางเข้าไปในป่าลึกและได้เจอเข้ากับเอลระหว่างทางที่นายพรานทั้งสามคุยกับเอลนั้นนายพรานผู้น้องก็ได้แสดงความเป็นมิตรต่อเอลจนได้รับคำแนะนำให้ไปตามหาองค์หญิงได้ในที่สุดแต่เรื่องราวกลับไม่ราบรื่นเมื่อมีคนที่คิดไม่ซื่อและหวังจะหุบผลงานแค่คนเดียวมีผู้ร้ายในเรื่องนี้ด้วยหรอคะเนี่ยไว้ไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าสามพรานกันได้เลยนะคะนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้ค่ะเจ้าสามแสบได้สัมผัสกับสนามเด็กเล่นใหม่ที่ผู้ใหญ่ได้สร้างขึ้นแต่เจ้าแดงก็มีความคิดที่จะเขียนชื่อแกงยิ่งจอกสายฟ้าลงไปเจ้าจอยต้องคอยห้ามและบอกว่าการทำแบบนี้คือการประณามตัวเองจนทำให้เจ้าแดงต้องคิดใหม่แล้วคำว่าประณามจะมีความหมายว่าอย่างไรกันนะไปรับฟังพร้อมกันในนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปวางเสร็จแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out กันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเงาทรยศไปรับฟังกันได้เลยค่ะ

0: ้งหนึ่งนานมาแล้วชายหนุ่มผู้หนึ่งได้เดินทางออกจากบ้านซึ่งอยู่ในประเทศทางเหนือที่มีหิมะตกเกือบตลอดทั้งปีเขาได้ออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อแสวงหาความรู้จนเขานั้นเป็นคนที่มีความรอบรู้มากกว่าผู้ใดชายหนุ่มได้เดินทางมาจนถึงประเทศแห่งหนึ่งที่ร้อนมากตอนนี้เขาคิดว่าความรู้มีมากพอแล้วจึงคิดที่จะปักหลักอยู่ที่ประเทศแห่งนี้แต่เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับความร้อนของเมืองแห่งนี้ได้เขาจึงออกจากบ้านเฉพาะเวลาเย็นที่แสงของพระอาทิตย์ได้เริ่มอ่อนลงแล้วแต่ไม่เฉพาะเขาเท่านั้นคนในประเทศนี้ก็มักจะออกจากบ้านในตอนเย็นแล้วเป็นส่วนมากเว้นเสียแต่บ้านที่อยู่ตรงข้ามของบ้านของเขาเท่านั้นที่ไม่เคยเห็นใครออกมาจากบ้านหลังนั้นเลยคล้ายกับว่าคนในบ้านหลังนั้นกำลังทำอะไรกันอยู่สักอย่างชายหนุ่มสงสัยเป็นอย่างมากว่าคนในบ้านนั้นกำลังทำอะไรวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังสังเกตเหตุการณ์อยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านชายหนุ่มได้เห็นเงาของตัวเองทอดยาวไปที่บ้านหลังนั้นเขาได้พูดทีเล่นทีจริงกับเงาของตัวเขาว่าน
1: ี่ถ้าเจ้าสามารถเข้าไปในบ้านหลังนั้นได้แล้วก็อย่าลืมนำสิ่งที่เจ้าเห็นกลับมาเล่าให้เราฟังบ้างล่ะ
0: เงาที่ทอดเข้าไปในบ้านปริศนา

0: หลังนั้นได้พบเห็นหนังสือมากมายไม่ได้ทอดตัวเข้าไปตามชั้นวางหนังสือเพื่อซึมซับความรู้และบทกวีจากหนังสือจนมันมีความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเงาเดียวเริ่มกลายเป็นคนขึ้นมาทีละนิดทีละนิดและไม่กลับไปหาชายหนุ่มอีกเลยวันรุ่งขึ้นเมื่อชายหนุ่มได้ตื่นนอนขึ้นมาเขาพบว่าเงาที่เคยอยู่กับเขามาช้านานไม่ได้อยู่กับเขาอีกต่อไปแล้วชายหนุ่มตกใจมากที่เงาของเขาหายไปเพราะเขาเคยได้ยินมาว่าใครที่ไม่มีเงาจะเสียชีวิตเมื่อโดนแสงแดดชายหนุ่มจึงต้องแอบไปอยู่ในบ้านและไม่สามารถออกไปไหนได้จนกระทั่งวันเวลาผ่านไปเงาของเขาก็เริ่มค่อยๆงอกขึ้นมาใหม่หลังจากนั้นอีก3สัปดาห์ชายหนุ่มพบว่าเงาของเขาได้เพิ่มขึ้นประมาณครึ่งหนึ่งของตัวเขาแล้วก๊อกก๊อกก๊อกชายหนุ่มได้ยินเสียงมาจากประตูและเมื่อเปิดประตูออกเขาก็ตกประหลาดใจกับสิ่งที่เขาได้เห็นเพราะว่ามีคนที่หน้าตาเหมือนกับเขาไม่ผิดเพี้ยนยืนอยู่
1: จำข้าได้หรือไม่ข้าคือเงาของท่านยังไงล่ะข้ากลับมาเล่าเรื่องราวที่ข้าเห็นในบ้านหลังนั้นให้ท่านฟังแต่ว่าข้าจะเล่าได้ก็ต่อเมื่อท่านสัญญาว่าท่านจะไม่บอกกับใครว่าข้าเคยเป็นเงาของท่านไม่เช่นนั้นข้าจะสังหารเจ้าซะ
0: ชายหนุ่มได้พยักหน้ารับคำเงาจึงได้เริ่มเล่าเรื่องที่เขาพบเห็นในบ้านที่อยู่ตรงข้ามให้กับชายหนุ่มได้ฟังเมื่อเล่าจบก็ออกเดินทางไปอีกครั้งเมื่อวันเวลาผ่านไปเงาก็พบว่าสิ่งที่มันได้ทำนั้นยังไม่เป็นมนุษย์อย่างเต็มที่มันไม่มีหนวดงอกขึ้นมาแม้แต่เส้นเดียววันหนึ่งเงาได้ยินว่ามีเจ้าหญิงที่สามารถให้พรวิเศษได้หนึ่งข้อหากตอบคำถามของเธอได้สิ่งที่ปรารถนาก็จะเป็นจริงเงาได้เดินทางไปหาชายหนุ่มอีกครั้งเพราะมันรู้ว่าชายหนุ่มนั้นมีความรู้มากเงาได้หลอกชายหนุ่มว่า
1: ถ้าหากตอบคำถามของเจ้าหญิงได้เจ้าหญิงจะแต่งงานด้วยและข้าเห็นแก่ท่านที่เคยเป็นผู้ให้กำเนิดตัวข้ามาก่อนข้ายินดีจะสละโอกาสนี้ให้กับท่านนะ
0: เงาได้เข้าไปในวังและอาสาตอบคำถามกับเจ้าหญิงเพื่อแลกกับพรวิเศษหนึ่งข้อเมื่อเจ้าหญิงได้ถามคำถามเงาก็ได้สลับตัวกับชายหนุ่มโดยที่ไม่มีใครรู้และชายหนุ่มก็สามารถตอบคำถามของเจ้าหญิงได้อย่างง่ายดายเจ้าหญิงชื่นชมในสติปัญญาของชายหนุ่มเป็นอย่างมากจึงต้องการที่จะแต่งงานกับชายหนุ่มในตอนแรกเงาต้องการเพียงให้ตัวเองมีหนวดเท่านั้นแต่เมื่อความงามของเจ้าหญิงก็ทำให้มันตกหลุมรักในทันทีและต้องการที่จะแต่งงานด้วยเช่นกันในวันแต่งงานเจ้าเงานั้นสลับตัวกับชายหนุ่มอีกครั้งชายหนุ่มเห็นว่าตัวเองถูกหักหลังจึงคิดที่จะบอกความลับว่าครั้งหนึ่งคนที่มีหน้าตาเหมือนเขาแท้จริงแล้วเป็นเพียงแค่เงาของเขามาก่อนแต่ทว่าเงานั้นกลับชิงเล่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นเสียเองโดยที่อ้างว่าชายหนุ่มเคยเป็นเงาของตัวเองและต้องการที่จะมาหลอกลวงเจ้าหญิงเพื่อขอแต่งงานด้วยเจ้าหญิงสั่งให้ทหารจับตัวชายหนุ่มไปขังเอาไว้และประหารชีวิตในวันรุ่งขึ้นไม่ว่าชายหนุ่มผู้รอบรู้จะอธิบายอย่างไรก็ไม่มีใครฟังเขาเลยแม้แต่น้อยในขณะที่เขาอยู่ในห้องขังเพื่อรอวาระสุดท้ายของชีวิตเขาได้รำพึงรำพันกับตัวของเขาเองว่าการไว้วางใจผู้อื่นง่ายเกินไปเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะแม้แต่เงาของตัวเองก็ยังทรยศหักหลังได้และบทเรียนครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเพราะว่ามันต้องแลก

โหเป็นเรื่องราวที่ช่างดราม่าซับซ้อนแถมยังเกินจินตนาการไปไกลเลยนะคะน้องๆลองคิดดูสิคะถ้าวันหนึ่งเงาของน้องๆเกิดอยากจะมีชีวิตขึ้นมาแล้วพยายามจะกำจัดเราทุกวิธีทางเนี่ยพวกเราจะมีวิธีการรับมือกันยังไงล่ะคะพี่ยามีคิดว่านี่ต้องเป็นเรื่องราวที่น่าปวดหัวแน่ๆเลยแต่เหมือนว่านิทานเรื่องนี้จะเล่าเรื่องความซับซ้อนให้เราได้เข้าใจว่านั่นไม่ควรที่จะเผลอใจให้ใครแม้กระทั่งตัวของเราเองเพราะในบางครั้งตัวเราเองนั้นก็ไร้เหตุผลและมักจะตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบเงาที่เกิดขึ้นในเรื่องก็เป็นตัวแทนของด้านมืดในจิตใจของมนุษย์นั่นเองล่ะค่ะที่อาจจะย้อนกลับมาเล่นงานเราได้อยู่เสมอดังนั้นเราจึงควรมีสติอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ไม่หลงเชื่อในเสียงของใครนั่นเองไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันเลยนะคะกับเรื่องราวของนายพรานทั้ง3ที่ออกเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อทำภารกิจตามหาเจ้าหญิงที่สาบสูญระหว่างทางเดินนั้นนายพรานก็ได้ไปเจอเข้ากับเอลฟ์และได้รับคำแนะนำที่ทำให้เขาเดินทางต่อไปได้แต่ว่าหนทางนั้นช่างเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ซับซ้อนนะสิคะไปติดตามรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่า3พรานไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: ก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งครอบครองสมบัติมากมายและทรงมีพระธิดาอยู่3พระองค์ซึ่งเจ้าหญิงทั้ง3มักจะนั่งเล่นที่สวนด้านหลังของปราสาทเสมอๆวันหนึ่งเจ้าหญิงทั้ง3พระองค์ได้พบกับต้นแอปเปิ้ลที่มีผลสีแดงเต็มต้นขึ้นอยู่ในสวนโดยที่ไม่มีใครเคยเห็นต้นแอปเปิ้ลนั้นในสวนมาก่อนเลยเจ้าหญิงทั้ง3คนจึงได้เสด็จไปที่ใต้ต้นแอปเปิ้ลเพื่อรอให้ลูกของแอปเปิ้ลหล่นลงมาแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่วันก็ไม่มีลูกแอปเปิ้ลหล่นลงมาเลยแม้แต่ลูกเดียวเจ้าหญิงองค์โตทรงอยากจะเสวยแอปเปิ้ลบ้างจึงได้เขย่าต้นแอปเปิ้ลเพื่อให้ผลแอปเปิ้ลร่วงลงมาทันใดนั้นกิ่งแอปเปิ้ลที่เต็มไปด้วยผลแอปเปิ้ลสีแดงมากมายก็ตกลงมาบนพื้นเจ้าหญิงทั้ง3ได้กินแอปเปิ้ลโดยที่ไม่รู้เลยว่าต้นแอปเปิ้ลนั้นต้องคำสาปใครที่ได้กินเข้าไปแล้วต้องกลายเป็นเจ้าสาวปีศาจมังกร3ตัวไม่นานเจ้าหญิงทั้ง3ก็ทรงจมลงหายไปในพื้นดินเมื่อถึงเวลาอาหารค่ำพระราชาไม่เห็นองค์หญิงทั้ง3มาที่โต๊ะอาหารจึงได้รับสั่งให้ทหารค้นหาแต่ก็ไม่มีใครหาเจ้าหญิงพบแม้แต่คนเดียวพระราชาจึงทรงประกาศออกไปว่าผู้ใดที่สามารถตามหาเจ้าหญิงจนพบจะสามารถเลือกเจ้าหญิงองค์หนึ่งมาเป็นคู่ครองได้ไม่นานนักก็มีชาย3พี่น้องซึ่งเป็นนายพรานที่มีฝีมือดีเดินทางเข้ามาเข้าเฝ้าพระราชาเพื่ออาสาตามหาเจ้าหญิงทั้ง3ได้เดินทางเข้าไปในป่าได้พบกับเทวดาตัวจิ๋วที่มีปีกบางๆคล้ายกับปีกของแมลงและมีแสงสีเขียวเรืองรองออกมาจากร่างกายเทวดาตัวจิ๋วได้ขอแบ่งอาหารจากนายพรานทั้ง3แต่ทว่ามีเพียงน้องชายคนเล็กเพียงแค่คนเดียวที่แบ่งขนมปังให้กับเทวดาตัวจิ๋วได้กิน
1: ผู้คนเรียกเราว่าเอลฟ์ท่านเป็นผู้มีจิตใจเมตตาเรารู้ว่าท่านน่ะเข้าป่ามาเพื่อช่วยหญิงสาวที่หายไปจงเดินเข้าไปยังใจกลางป่าแห่งนี้ที่นั่นน่ะมีบ่อน้ำที่ไม่มีน้ำตั้งอยู่มันเป็นทางเข้าไปสู่ดินแดนของปีศาจมังกรทั้ง3และเจ้าจงจำไว้ว่าจากนี้ไปน่ะเจ้าจะไม่เจอมิตรแท้หรอกจำไว้นะ
0: เอลได้บอกที่อยู่ของหญิงสาวเพื่อตอบแทนน้ำใจของนายพรานหนุ่มและได้บินหายจากไปในความมืดนายพรานทั้ง3จึงได้เดินทางไปยังกลางป่าตามคำบอกเล่าของเอลและก็ได้พบบ่อน้ำในที่สุดทั้ง3ได้เอาเชือกผูกเข้ากับตะกร้าใบใหญ่แล้วผลัดกันลงไปในบ่อน้ำทีละคนทีละคนโดยให้สัญญาว่าเมื่อได้ยินเสียงต้องรีบดึงคนที่ลงไปขึ้นมาทันทีและให้คนอื่นลงไปแทนพี่ชายคนโตเป็นคนแรกที่ลงไปแต่ยังลงไปไม่ถึงกลางบ่อเขาก็เกิดความกลัวและส่งเสียงร้องขึ้นมาน้องชายทั้ง2จึงได้รีบดึงขึ้นมาจากบ่อน้ำพี่ชายคนที่2ลงไปก็ทำเช่นเดียวกับพี่ชายคนโตอีกจนกระทั่งถึงคราวน้องชายคนเล็กที่ต้องลงไปในบ่อบ้างด้วยความกล้าหาญเขาได้ลงไปถึงก้นบ่อและพบกับมังกร3ตัวตัวหนึ่งมี6หัวตัวหนึ่งมี4หัวและอีกตัวหนึ่งมี2หัวมังกรทั้ง3ได้นอนเฝ้าถ้ำ3ถ้ำเอาไว้ซึ่งแต่ละถ้ำมีหญิงสาวถูกขังในถ้ำละ1คนพรานหนุ่มได้เข้าไปต่อสู้กับมังกรและสามารถตัดหัวมังกรมาได้ทั้ง3ตัวในที่สุดพรานหนุ่มได้ช่วยเจ้าหญิงออกมาจากที่คุมขังและให้เจ้าหญิงนั่งตะกร้าเพื่อพาขึ้นไปจากบ่อน้ำทีละพระองค์และนายพรานหนุ่มเป็นคนสุดท้ายชายหนุ่มได้นึกถึงคำเตือนของเอลฟ์ขึ้นมาได้เขาจึงได้ลองใจพี่ชายทั้งสองโดยนำหินก้อนใหญ่ใส่มาในตะกร้าแทนเขาและได้ส่งเสียงเพื่อให้พี่ชายดึงขึ้นไปเมื่อถึงกลางบ่อเชือกได้ถูกตัดขาดและตะกร้าก็หล่นลงมาพี่ชายทั้งสองคนทิ้งเขาไว้และหักหลังน้องชายเมื่อคิดว่าน้องชายตกลงไปจากบ่อแล้วทั้งสองก็ให้องค์หญิงทั้ง3สาบานว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครนายพรานทั้งสองได้กลับมาถึงปราสาทและได้แต่งงานกับเจ้าหญิงองค์โตและเจ้าหญิงองค์รองตามที่พระราชาทรงประกาศเอาไว้พรานน้องชายคนเล็กที่อยู่ก้นบ่อได้พบกับขลุ่ยเหล่าหนึ่งเข้าโดยบังเอิญในขณะที่เขาพยายามหาทางออกเมื่อชายหนุ่มได้เป่าขลุ่ยเทวดาตัวจิ๋วก็ปรากฏตัวขึ้นและได้กล่าวว่าให้ขอพรหนึ่งข้อชายหนุ่มได้ขอพรให้เขากลับประสาทได้อย่างปลอดภัยทันใดนั้นเขาก็ปรากฏตัวที่กลางท้องพระโรงพร้อมกับเหล่าเอลฟ์มากมายพระราชาทรงสอบถามเรื่องราวและเรียกเจ้าหญิงทั้ง3คนมายืนยันความจริงแต่เจ้าหญิงทั้ง3คนก็ไม่พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียว
2: เอาล่ะพ่อรู้ว่าลูกทั้ง3น่ะคงจะมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถพูดความจริงได้ถ้าเช่นนั้นแล้วลูกทั้ง3ก็จงบอกความจริงที่หน้าเตาผิงเถิด
0: เมื่อเห็นว่าไม่ผิดคำสาบานเพราะเตาผิงไม่ใช่มนุษย์ความจริงจึงได้ปรากฏขึ้นพรานหนุ่มผู้พี่ทั้ง2ถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคอส่วนนายพรานหนุ่มน้องชายคนสุดท้องก็ได้แต่งงานกับเจ้าหญิงองค์เล็กและครองคู่กันอย่างมีความสุขตลอดนับตั้งแต่นั้น

นะคะเพราะทั้ง3พี่น้องที่อุตส่าห์ร่วมเดินทางมาจนถึงจุดที่จะช่วยองค์หญิงได้แล้วแต่ด้วยความโลภและอยากจะได้ผลงานเพียงแค่คนเดียวถึงกับยอมทำร้ายพี่น้องนี่แหละค่ะจึงสร้างความหวาดกลัวให้กับเจ้าหญิงและนำมาซึ่งเรื่องราวที่น่าเศร้าในตอนจบความโลภเนี่ยนะไม่ว่าจะไปเกิดขึ้นในนิทานเรื่องไหนก็ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดเรื่องแย่ๆขึ้นทั้งนั้นเลยแถมดูท่าว่าเป็นด้านมืดของจิตใจมนุษย์ด้วยสิคะยังไงก็ต้องคอยระมัดระวังไม่ให้ตัวเองตกเป็นทาสของความโลภและกลายเป็นคนที่ทำให้โลกใบนี้หม่นหมองเหมือนกับนายพรานในนิทานเรื่องนี้นะคะเอาละค่ะตอนนี้จบนิทานในช่วงของพี่ยามีกันลงไปแล้วเราไปต่อกันในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยเจ้าสามแสบกำลังลงมือเขียนชื่อแก๊งจิ้งจอกสายฟ้าของตัวเองลงบนพื้นสนามเด็กเล่นใหม่ค่ะเพราะอยากจะแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองแต่เจ้าจ้อยของเราก็เบรกเพื่อนเอาไว้ก่อนนะสิคะเพราะรู้ว่าสิ่งที่เพื่อนกำลังจะทำเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมไปรับฟังเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่าประณามพร้อมกันในนิทานภาษาพาสนุกกันเลย

0: อาสาพาสนุก
1: หลังจากที่สนามเด็กเล่นกลางหมู่บ้านปิดปรับปรุงไปหลายวันตอนนี้สนามเด็กเล่นก็ได้กลับมาเปิดอีกครั้งและแน่นอนว่าเจ้าสามแสบตื่นเต้นกับของเล่นใหม่ๆและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปด้วยมาติดตามรับฟังกันว่าวันนี้ทั้งสามแสบของเราไปทำอะไรกันบ้างไปรับฟังกันได้เลยค่ะ
2: ได้ที่สนามเด็กเล่นกันเสร็จสักทีดีใจจังเลยอ่ะ
3: เฮ้ยสุดยอดไปเลยเฮ้ยๆๆเอ็งดูนี่สิเฮ้ยดูย่านี่สิเฮ้ยนุ่มละมุนจนข้าอยากจะนอนเกลือจริงเลยอ่ะ
2: มันนอนได้ด้วยเหรอเดี๋ยวมันขอน้อยดัง
3: อ่ะโทษแล้วจะไปนอนจริงจริงว่ะข้าแค่พูดเปรียบเทียบทางหากเอา
2: ข้าไม่รู้นี่นาถึงว่าเอ็งจะนอนกลิ้งจริงๆอ่ะ
4: เฮ้ยพวกเอ็งมาดูนี่แล้วนี่นี่สนามดินที่พวกเราดิลูกแก้วกันยังอยู่ด้วยล่ะ
3: ว้าวดีจังเลยพ่อใหญ่เนี่ยเขารู้ว่าเราต้องดีลูกแก้วก็เลยเหลือพื้นที่ไว้ให้เราละสิเนี่ยโอ้ยใส่ใจจริงๆเลยอ่ะ
2: นั่นน่ะสิข้าก็คิดว่าจะถูกคอนกรีตแททับจนไม่เหลือให้เราและลูกแก้วแล้วซะอีกอ
4: ่
2: ะ
4: เฮ้ยมองไปแล้วก็ชื่นใจจริงๆเลย
3: เนี่ยจ้อยเอ๊ว่าสนามเด็กเล่นใหม่นี่มันขาดอะไรไปบางอย่างไหมอ่ะ
4: ก็ไม่นะข้าว่ามันมีเท่านี้ก็ดีแล้วอ่ะเผลอๆนะมีอะไรเยอะกว่าเก่าซะอีกดูสิมีของเล่นงอกขึ้นมาตั้งหลายชิ้นน่ะ
3: ไม่ใช่เด้ข้าไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นทั้งหน่อยข้าหมายถึงว่าสนามเด็กเล่นเนี่ยมันยังขาดชื่อของแก๊งเราอยู่นะ
2: อะไรนะนี่เอ็งจะทำป้ายชื่อแก๊งของพวกเรามาติดเหรอ
4: เอ็งนั่นน่ะสิเราจะไปทำป้ายชื่อทำไมให้มันยุ่งยากล่ะ
3: ใครว่าจะทำป้ายชื่อล่ะข้าจะชวนพวกเอ็งได้มาขีดเขียนบนของเล่นเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าเนี่ยทีมของแก๊งจิ้งจอกสายฟ้า
2: ทำแบบนั้นมันจะดีเหรอสนามเด็กเล่นที่พวกสร้างเสร็จเอ็งนะยังใหม่เลยอ่ะ
3: เฮ้ยยิ่งใหม่ก็ยิ่งดีแหละเขียนง่ายด้วยไอ้เสงไปหาสีมาแล้ว
2: ฮะจริงเหรอได้เดี๋ยวข้ามานะ
4: หยุดความคิดของพวกเอ็งเดี๋ยวนี้แหละนะไอ้แดงพวกผู้ใหญ่เขาอุตส่าห์ให้ความสำคัญกับเราสร้างสนามเด็กเล่นใหม่ให้เอ็งยังมาทำให้สนามนี้รกอีกเหรออืมไม่ได้เด็กขาดเลยข้าไม่ยอมหรอก
3: เผื่อว่ามีเด็กต่างถิ่นมาเล่นที่นี่เขาก็จะได้รู้ไงว่าที่เนี่ยคือที่ประจำของพวกเราไม่อยากดังเหรอฮะ
4: ข้าไม่อยากดังอะไรทั้งนั้นอ่ะข้าแค่อยากจะมีที่สาธารณะเอาไว้เล่นกับพวกเองพวกเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเขียนให้มันเลอะเทอะจนกลายเป็นการประนามตัวเองหรอกนะ
3: ฮะเฮ้ยพูดอะไรอ่ะเจ้าจ้อยหนามอะไรเหรอ
4: เฮ้ยไม่ใช่หนามข้าพูดคำว่าประนามมันเป็นคำที่หมายถึงการกล่าวร้ายให้เสียหายยังไงเล่
3: าข้าไม่ได้ไปกล่าวร้ายใครสักหน่อยข้าไม่ได้ประนามใครด้วย
4: การที่เขียนชื่อตัวเองบนพื้นที่สาธารณะที่มีคนผ่านไปผ่านมาก็เหมือนการประนามตัวเองว่าตัวเองนั้นนิสัยไม่ดีพอใครเห็นชื่อแก๊งที่เขียนเอาไว้ก็จะคิดว่าพวกเราเป็นเด็กที่ไม่ดีสกปรกไม่มีสำนึกสาธารณะแล้วก็อาจจะห้ามพวกเราเล่นที่นี่ก็ได
3: ้ข้าไม่ได้คิดถึงส่วนนั้นนี่นะโอ้ข้าแค่อยากจะแสดงความเป็นเจ้าของสนามเด็กเล่นนี้
4: ถ้าอยากจะแสดงความเป็นเจ้าของพวกเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดสิเนี่ยถ้าใครผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นอ่ะเขาก็ชมว่าเออสนามเด็กเล่นเนี้ยสะอาดจังเลยแบบเนี้ยพวกเราดูเท่กว่าอีกนะ
3: เออฮะที่เองพูดมันก็มีเหตุผลนะข้าลืมคิดถึงตอนที่สนามเด็กเล่นปิดไปเลยอ่ะการที่ไม่มีที่สาธารณะให้เล่นนี่มันอึดอัดยิ่งๆด้วยข้าขอโทษนะที่นำเสนอความคิดแย่ๆนะข้าไม่ได้ตั้งใจ
2: เฮ้ยข้ามาแล้วนี่สีช็อกได้มาเพียบเลย
3: เฮ้ยไอ้เสียงคือว่า
4: จำไว้นะไอ้แดงไม่รู้ก็แล้วไปเอางี้พวกเรามาช่วยกันเดินตรวจความเรียบร้อยแล้วก็ช่วยกันเก็บขยะดีกว่าคนแถวเนี้ยก็จะได้รู้ว่าที่นี่น่ะถิ่นใคร
3: ไปข้าด้วยข้าจะเก็บขยะแฮกหรือยังล่ะ
2: โอ้สรุปนี่ไม่มีใครเขียนชื่อแก๊งแล้วเหรอ
5: ก็ใ
4: ช่น่ะสิอยากจะรู้อะไรก็ไปถามไอ้แดงโน่นข้าเหนื่อยที่จะพูดซ้ำแล้ว
3: เอาหน้าอย่าถามเลยไม่ขี่แล้วไม่ขี่แล้วอย่าประนามตัวเองเลยเราไปดูแลสนามเด็กเล่นของพวกเราดีกว่านะไปไปไปไปไ
2: ปประนามเหรออ้าวอะไรกันเนี่ยอยู่ๆก็เดินไปเฉยเลย
4: รีบตามมาเลยเสียงอยากจะรู้อะไรก็ไปถามไอ้แดงเพิ่มอ่ะ
3: ไม่เอาหน้าอย่ามัวแต่พูดใหญ่ลงมือกันแล้วแล้วแล้วมาลงมือเก็บขยะกันแล้ว
2: อะไรกันเนี่ยจะรูปแล้วไอ้จะเอาท

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ Thai PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะ

Thai PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out ในวันนี้พี่ยามี่และกองทัพนิทานหันษาพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยและนิทานทั้งสองเรื่องที่น้องๆจะได้รับฟังกันในวันนี้เป็นนิทานที่เกี่ยวกับคำสอนของผู้ปกครองที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของการเชื่อฟังในสิ่งที่ผู้ใหญ่หวังดีและได้ตักเตือนเรานั่นเองเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกเป็นนิทานที่เล่าถึงสายลมผู้ที่มากประสบการณ์หลังจากที่มันได้เดินทางไปเที่ยวรอบโลกและได้ไปเจอเขากับเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายนั่นจึงทำให้มันเป็นนักเล่าเรื่องและมันจะมีเรื่องราวใหม่ๆมาเล่าให้กับคนอื่นๆได้ฟังอยู่เสมอแต่เรื่องราวหนึ่งนั้นมันไม่เคยลืมเลยนะสิคะนั่นก็คือเรื่องราวของตระกูลที่สูงส่งและมีชะตากรรมพลิกผันต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่สุดท้ายก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเจ้าสายลมนี้จะบอกอะไรแก่เราบ้างไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้ในนิทานเรื่องแรกของพี่ยามีกันเลยนะคะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าสายลมสังเกตการและนอกจากนั้นแล้วพี่ยามียังมีนิทานอีกหนึ่งเรื่องมาฝากกันนั่นก็คือนิทานเรื่องการมีชีวิตนิรันดร์ซึ่งเป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่ได้รับการสั่งสอนให้ทำความดีมาตลอดชีวิตโดยที่ตัวเองนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทำความดีไปเพื่ออะไรแต่เพราะว่าการทำความดีนั้นไม่ได้ช่วยให้เขาฐานะดีหรือว่าครอบครัวดีขึ้นเลยแต่ในวันหนึ่งค่ะเขาก็ได้เริ่มค้นพบกับคำตอบหลังจากที่พ่อของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองแต่ในวันหนึ่งเขาก็เริ่มได้รับคำตอบหลังจากที่พ่อของเขาได้เสียชีวิตลงไปและเขาก็ได้นั่งมองหลุมศพของพ่อที่เต็มไปด้วยดอกไม้ประดับประดาอยู่เต็มไปหมดโดยที่ไม่ขาดสายเลยแตกต่างจากบุคคลที่ร่ำรวยคนอื่นๆที่ตอนมีชีวิตอยู่ไม่เคยทำความดีอะไรไว้นะสงสัยจังเลยนะคะว่าบทเรียนที่เด็กชายคนนี้จะได้รู้เนี่ยคืออะไรไปรับฟังเรื่องราวในนิทานเรื่องที่สองกันได้เลยค่ะนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้ค่ะเจ้าสามแสบมายืนอยู่ที่หน้าตู้ของเล่นเพื่อที่จะพยายามหยอดเหรียญและก็ขี้ตุ๊กตาให้ได้แต่ด้วยความที่ทั้งสามไม่ค่อยจะคุยกันแถมเจ้าแดงยังชอบฉายเดี่ยวไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วทั้งสามจะได้ตุ๊กตาอย่างที่หวังหรือไม่แล้วคำว่าฉายเดี่ยวจะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังพร้อมกั

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วสายลมมักจะบอกเล่าสิ่งที่พบเห็นให้แก่ผู้อื่นในทุกๆที่ที่ไปถึงและมักจะเปลี่ยนเรื่องที่เล่าเสมอเพราะเรื่องใดที่น่าจดจำสายลมก็จะนำเรื่องนั้นไปเล่าเพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้แต่มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเล่าของหญิงสาวผู้สมถะที่สายลมเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยังไม่เบื่อหน่ายเพราะว่าสายลมประทับใจในตัวหญิงสาวผู้นั้นเป็นอย่างมากครั้งหนึ่งสายลมได้พัดไปยังแนวเทือกเขาที่อยู่ระหว่างคอตเกตและบอนติกที่นั่นมีแมนชั่นเก่าแก่ที่มีกำแพงหนาสีแดงล้อมรอบซึ่งอิฐสีแดงที่ก่อขึ้นมาเป็นกำแพงนั้นมันเคยเป็นผนังของปราสาทตั้งอยู่บนแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลปราสาทใหญ่ได้ตั้งระงับอยู่เป็นเวลานานและพังทลายลงในที่สุดชาวบ้านจึงได้นำอิฐสีแดงเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์แทนที่จะปล่อยให้กองอยู่อย่างไร้ค่าไม่นานก็มีปราสาทหลังใหญ่ถูกสร้างขึ้นมาแทนที่ปราสาทหลังใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงามภายในมีเครื่องใช้หรูหราที่ทำขึ้นมาอย่างประณีตถ้วยชามและแก้วน้ำทำมาจากทองคำเหลืองอร่ามเจ้าของปราสาทได้ย้ายมาจากบอบบี้พวกเขาเป็นขุนนางชั้นสูงจากราชวงศ์เก่าแก่ภรรยาของขุนนางมักจะอยู่ในชุดเสื้อผ้าที่หรูหราและสวมเครื่องประดับที่ราคาแพงขุนนางทั้งสองมีลูกสาวอยู่3คนชื่อว่าไอดาคนรองชื่อว่าโจแอนนาและคนเล็กชื่อว่าแอนโดโรธีสายลมไม่เคยลืมชื่อเด็กทั้ง3คนนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวทั้ง3เป็นเด็กที่มีนิสัยสุภาพและอ่อนหวานโดยเฉพาะคนที่ชื่อว่าโดโรธีซึ่งเป็นเด็กสาวที่น่ารักเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ที่เป็นมารดามากกว่าใครๆแม่ของทั้ง3ได้สอนให้ลูกสาวภาคภูมิใจที่เกิดในราชวงศ์เก่าแก่จนกระทั่งเธอได้เสียชีวิตจากลูกๆไปหลังจากนั้นสายลมก็พัดมายังที่แห่งนี้อีกครั้งและได้รับรู้เรื่องราวของขุนนางที่ชื่อว่าวันดิมาซึ่งเป็นพ่อของเด็กสาวทั้ง3ขุนนางกำลังสร้างเรือลำใหญ่เพื่อไปขายให้แก่พระราชาและโค่นต้นไม้ในป่ามากมายเพื่อนำมาสร้างเป็นเรือไม่เว้นแม้แต่ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างปราสาทซึ่งต้นไม้นั้นมีนกกระสาทำรังอยู่มันได้ส่งเสียงร่ำครวญร้องขอความเมตตาแต่ลูกสาวของขุนนางต่างก็หัวเราะเยาะมันและไล่มันไปให้ทำรังที่อื่นมีเพียงแต่ลูกสาวคนเล็กที่ชื่อว่าแอนโดโรธีเท่านั้นที่ไม่หัวเราะเยาะแต่เธอกลับช่วยพามันไปทำรังอยู่ที่ใต้หลังคาของปราสาทสายลมก็ได้รู้ว่าเมื่อแม่ของทั้ง3เสียชีวิตไปแล้วก็ไม่มีใครสั่งสอนเด็กสาวทั้ง3คนอีกจากที่เคยเป็นเด็กสาวที่สุภาพอ่อนโยนก็ทำให้ไอดาโจแอนได้เติบโตเป็นหญิงสาวที่นิสัยไม่ดีเอาซะเลยเว้นแต่โดโรธีที่ทำตามคำสอนของแม่อย่างไม่เปลี่ยนแปลงสายลมได้พัดจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่แห่งหนึ่งสายลมได้พัดไปที่อื่นอีกครั้งและเมื่อกลับมายังแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลสาบสายลมก็พบว่าครอบครัวของขุนนางไม่ได้อาศัยอยู่ที่ปราสาทแห่งนี้อีกแล้วโชคร้ายเหลือเกินที่เรือของขุนนางขายไม่ได้เพราะว่ามันสร้างไม่เสร็จพวกเขาต้องขายทรัพย์สินที่มีอยู่ตอนนี้เพื่อสร้างเรือรวมถึงปราสาทหลังใหญ่ด้วยเมื่อเรือขายไม่ได้จึงทำให้ครอบครัวของขุนนางไม่เหลืออะไรเลยต้องใช้ชีวิตอยู่ในกระท่อมดินเหนียวแทบจะไม่ต่างออกไปจากขอทานคุณนางวันดิมาได้เสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานนักครั้งสุดท้ายที่สายลมได้เห็นแอนโดโรธีเธอได้เปลี่ยนแปลงไปมากเธออายุมากขึ้นหลังค่อมและมีครอบครัวแล้วบางของเธอมีนกกระสามาทำรังเป็นลูกหลานของนกกระสาที่เธอนั้นเคยช่วยเหลือเอาไว้แม้ครอบครัวของโดโรธีจะไม่ร่ำรวยมากนักแต่โดโรธีนั้นก็เป็นคนที่ไม่ฟุ่มเฟือยสมถะมาตั้งแต่ยังเด็กทั้งที่เธอนั้นเป็นลูกขุนนางชั้นสูงเคยใช้ชีวิตอย่างหรูหราและสุขสบายมาก่อนแต่เธอก็มีความสุขและพอใจกับชีวิตของเธอที่เป็นอยู่ในตอนนี้ซึ่งผิดกับพี่สาวอีก2คนของเธอที่ได้รับความเป็นอยู่ที่เลวร้ายเช่นนี้ไม่ได้เลยแม้แต่น้อยทำให้ทุกวันที่ผ่านไปไม่ต่างอะไรกับการตกนรกทั้งเป็น

ว้าวพี่ยามีเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมสายลมจึงจดจำเรื่องราวของครอบครัวนี้ได้เป็นอย่างดีก็เป็นเพราะว่าในครอบครัวนี้มีเด็กหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าโดโรธีนั่นเองการที่เด็กหญิงโดโรธีเชื่อในความสั่งสอนของแม่ทำให้เธอสามารถผ่านพ้นชีวิตมาได้แม้ในยามที่เลวร้ายที่สุดความมัธยัสถ์และความประหยัดอดออมทำให้เธอยังคงใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขถึงแม้ว่าครอบครัวของเธอจะเกิดอุบัติเหตุทางการเงินนี่แหละนะการใช้ชีวิตบางครั้งก็มักจะมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆดังนั้นคนที่สามารถอยู่ต่อได้แม้ในยามที่มีปัญหาก็คือคนที่เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่ไม่คาดฝันและหนึ่งในขั้นตอนการเตรียมพร้อมนั้นก็คือการประหยัดอดออมกักตุนสิ่งที่จำเป็นและเล็งเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันข้างหน้านั่นเองล่ะค่ะเอาล่ะตอนนี้จบนิทานในเรื่องแรกของพี่ยามีกันไปแล้วเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่สองกันเลยกับเรื่องราวของเด็กชายที่ถูกปลูกฝังให้ทำความดีโดยที่ไม่รู้ผลของการกระทำนั้นเลยจนกระทั่งวันหนึ่งที่พ่อเขาเสียไปเขานั้นได้เหลือไปเห็นภาพบางอย่างบนหลุมศพของพ่อที่ทำให้เขาหายคล่องใจกับคำถามที่สงสัยมาตลอดทั้งชีวิตไปติดตามเรื่องราวนี้พร้อมๆกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าการมีชีวิตนิรันดร์

แต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วชายหนุ่มผู้หนึ่งอยากให้ลูกของเขาเป็นคนที่มีความสุขเขาได้ตั้งชื่อลูกชายว่าเชฟูซึ่งมีความหมายว่าผู้ที่มีความยินดีเพราะต้องการให้ลูกชายของเขาเป็นคนดีและรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นตั้งแต่เล็กจนโตเขาพยายามที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกชายของตนเองสำหรับเขาแล้วลูกชายยกย่องและเคารพเทิดทูนเหนือกว่าผู้ใดเด็กหนุ่มคิดว่าพ่อของเขาเป็นคนดีที่สุดเด็กหนุ่มก็ไม่เข้าใจเลยว่าที่พ่อสอนให้เขาทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นนั้นทำไปเพื่ออะไรเพราะมันไม่ได้ทำให้ครอบครัวของเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยแล้ววันหนึ่งพ่อของเขาก็ได้สิ้นใจร่างกายของเขาได้ถูกนำไปฝังในสุสานวันนั้นชายหนุ่มจำได้ว่ามีผู้คนมากมายมาร่วมในงานศพทุกคนต่างมาร่วมกล่าวคำสรรเสริมพร้อมเพรียงกันและยืนไว้อาลัยอยู่นานพ่อของชายหนุ่มไม่ได้ทิ้งสมบัติอะไรไว้ให้นอกจากหนังสือปกสีดำหนึ่งเล่มมันคือคัมภีร์ไบเบิลที่พ่อของเขาอ่านให้ฟังเป็นประจำวันแล้ววันเล่าที่ชายหนุ่มได้ทำแต่ความดีและช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่จะทำได้โดยที่เขาเองก็ยังไม่รู้เลยว่าทำไปเพื่ออะไรเพราะเขาเองก็ไม่ได้รับอะไรเป็นการตอบแทนจากการทำความดีของตัวเองเลยแม้แต่น้อยชายหนุ่มจึงไปที่สุสานของพ่อเขาได้มองไปที่สุสานและเขาก็พบว่าที่หลุมศพของพ่อเขานั้นมีดอกไม้มากมายวางอยู่เต็มไปหมดในวันนั้นเขากำลังมีพิธีฝังศพของผู้ที่มีตำแหน่งทางสังคมอยู่ผู้หนึ่งชายหนุ่มจำได้ว่าเขาเป็นคนที่มีสมบัติมากมายใช้ชีวิตอย่างหรูหรามาตลอดแต่เขาก็เห็นว่าในงานแทบจะไม่มีใครมาร่วมในพิธีศพเลยนอกจากญาติญาติของผู้เสียชีวิตเท่านั้นเองในวันต่อมาชายหนุ่มก็ไปที่หลุมศพของผู้เป็นพ่ออีกครั้งเขายังคงครุ่นคิดอย่างเดิมว่าพ่อเขาสอนให้ทำความดีไปเพื่ออะไรในวันนี้เขาได้เห็นพิธีงานศพของหญิงชราผู้หนึ่งเธอเป็นเศรษฐีที่มีลูกหลานอยู่มากมายเป็นคนที่ได้รับการนับหน้าถือตาจากผู้คนในเมืองเพราะว่าเกิดในตระกูลที่เป็นผู้ดีแต่เธอก็เป็นคนที่ขี้งกไม่เคยไปช่วยเหลือใครๆเลยแม้แต่ครั้งเดียวและก็เช่นกันแทบจะไม่มีผู้ใดมาร่วมในงานศพของหญิงชราเลยแม้แต่คนในครอบครัวของหญิงชราเองก็มาร่วมเพียงแค่ไม่กี่คนในวันต่อมาชายหนุ่มก็ยังคงมาที่สุสานอีกแต่วันนี้ชายหนุ่มได้ค้นพบคำตอบที่เขาครุ่นคิดมาแสนนานว่าพ่อของเขาสอนให้เขาทำความดีไปเพื่ออะไรวันนี้สุสานไม่มีการฝังศพแต่เมื่อชายหนุ่มมองออกไปรอบๆนอกหลุมศพของพ่อแล้วหลุมฝังศพแห่งอื่นๆไม่มีดอกไม้วางอยู่เลยเขาได้จ้องมองไปที่หลุมศพของเศรษฐีชอบจ้องจับผิดผู้อื่นเมื่อครั้งมีชีวิตหลุมศพของเขาได้เต็มไปด้วยต้นหญ้าที่ขึ้นรกร้างแทบจะมองไม่เห็นแผ่นป้ายหลุมศพเลยชายหนุ่มได้มองไปที่หลุมศพของขุนนางใจดำคนหนึ่งขุนนางผู้นั้นนิสัยไม่ดีและไม่เคยสนใจที่จะช่วยเหลือใครๆเลยหลุมศพของเขาเต็มไปด้วยใยแมงมุมเหมือนกับว่าไม่เคยมีใครมาที่หลุมฝังศพของเขามานานแล้วทั้งที่ตอนยังมีชีวิตอยู่ทุกๆวันจะมีผู้คนมากมายเอาข้าวของมาให้ขุนนางผู้นั้นที่ปราสาทหลังใหญ่ด้วยความนอบน้อมซึ่งผิดกับศพของพ่อเขาที่สะอาดสะอ้านและเต็มไปด้วยดอกไม้ทั้งที่เขาเอาดอกไม้มาวางเพียงแค่วันละครั้งแต่ตลอดทั้งเวลาที่เขายืนอยู่ตรงหน้าหลุมศพผู้คนในเมืองมากมายก็ต่างมายืนไว้อะไรไม่ได้ขาดสายตอนนี้เขารู้แล้วว่าพ่อของเขาได้รับอะไรจากการทำความดีและการช่วยเหลือผู้อื่นนั่นก็คือพ่อของเขาไม่มีวันที่ถูกลืมเลือนจากผู้คนที่จดจำพ่อได้ไปตลอดกาลและเช่นเดียวกันกับคนที่ไม่มีวันเสียชีวิตจากโลกใบนี้เลย

คำสอนบางอย่างก็ต้องใช้เวลานานมากๆในการที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์อย่างเช่นนิทานเรื่องนี้ค่ะที่เด็กชายเชียฟูที่ไม่เคยเข้าใจว่าทำไมต้องหมั่นทำความดีทั้งที่ไม่ได้รับประโยชน์อะไรตอบแทนเลยสักอย่างแต่หลังจากที่พ่อของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วก็ทำให้เขาได้รู้ว่าการทำความดีต่อคนรอบข้างคือการสร้างความทรงจำที่ดีทิ้งเอาไว้ให้เพื่อนมนุษย์ถึงแม้ว่าในวันที่ตัวเองไม่อยู่แล้วก็ยังมีคนคิดถึงความดีที่เขาทำเสมอเปรียบได้กับการที่มีชีวิตอยู่อย่างนิรันดร์อยู่ในจิตใจของผู้คนแล้วเมื่อได้รู้อย่างนี้แล้วเขาจึงมีกำลังใจที่จะทำความดีต่อไปโดยไม่ย่อท้อและสิ้นหวังต่อสิ่งอื่นใดค่ะเอาล่ะตอนนี้จบนิทานในช่วงของพี่ยามีก็ลงไปแล้วเราไปต่อกันในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยหลังจากที่เจ้าแดงพยายามจะใช้เดี่ยวไม่ฟังเสียงของใครเจ้าจอยของเราก็เลยต้องดึงสติให้กลับมาทำงานเป็นทีมเหมือนการเล่นเปตองแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าระดับเจ้าสามแสบแล้วมีหรือคะว่าจะคุยกันรู้เรื่องแบบง่ายๆไปติดตามฟังเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่าฉายเดี่ยวพร้อมกันกับนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: ้าจ้อยเจ้าแดงและเจ้าสิงยืนอยู่ที่หน้าตู้คีบตุ๊กตาของเล่นหยอดเหรียญแบบใหม่ที่ร้านของป้าสีทั้งสามกำลังวางแผนจะคีบตุ๊กตาแข่งกันว่าใครจะเป็นคนคีบตุ๊กตาได้ก่อนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะ
1: เฮ้ยเอ็งคีบก่อนได้เลยไอ้แดง
2: ไม่เอาสิข้าน่ะไม่เคยได้มาก่อนถ้าคีบพลาดก็เสียตังค์ฟรีสิให้สิงคีบก่อนดีกว่า
3: โอ้ทำไมต้องเป็นข้าล่ะข้าก็เพิ่งมาได้เป็นครั้งแรกเหมือนพวกเองนั่นแหละ
1: เฮ้ยเอาหน่อยสิงเองน่ะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในกลุ่มพวกเราแล้ว
3: ไม่ใช่ดีหรอข้าได้ยินเด็กคนอื่นๆบอกว่ามันยากมากเลยนะตู้คีบตุ๊กตาเนี่ย
1: เอามันก็ต้องยากสิถ้ามันง่ายเจ้าของร้านเขาก็ขาดทุนหมดสิปะโถเอ้ย
2: เองไม่ต้องต่อรองเลยไอ้สิงเองคนแรกไอ้เจ้าคนที่สองแล้วข้าก็เป็นคนที่สามไปลุย
3: เอ้าไอ้พูดอย่างนี้เราจะให้ข้าทำยังไงแล้วก็ต้องเล่นก่อนนะสิ
1: เฮ้ยมันต้องอย่างนั้นแหละเอาเลยเอาเลยลุยลุย
3: งั้นข้าอย่าเหลี่ยมปั๊มนุ่งนะโอ้ก็ทำงานแล้วทีนี้จับคันโยกไปทางซ้ายแล้วก็กดให้วนลงมาเฮ้ยลงมาแล้วลงมาแล้ว
1: ไหนไหนไหนไหนเฮ้ยจะได้ไหมอ่ะ
2: เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเอ็งมาถูกทางแล้วเสียงเอ็งมาถูกทาง
3: เฮ้ยได้แล้วเฮ้ยได้แล้วไม่หล่นแล้วอ่อนเลย
1: ไอ้สิงเองเนี่ยนะอ่อนหัดจริงๆนี่เดี๋ยวเองดูค
2: ่ะไหนไหนไหนจ้อยไหนเองลองดูสิ
3: เองลองเลยเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันยากแค่ไหน
1: มันจะไม่ยากอะไรเนี่ยนี่หยอดเหรียญใช่ไหมโยกทางซ้ายมองประมาณนิดนึงนิดนึงไปนิดนึงกดลงไปแล้วคีบตุ๊กตาขึ้นมาเลย
2: นี่ดูเข้าท่าไว้เสียงยาอะไร
3: เฮ้ยก็อย่าชะล่าใจไปก็แล้วกัน
1: เองดูนะสิขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเห็นป่ะเห็นป่ะอีกนิดอีกนิดอีกนิดอีกนิดอีกนิดเฮ้ยอะไรกันเนี่ยหูจะได้อยู่แล้วอีกนิดเดียวเอง
3: มันยังไงล่ะก็ข้าตรวจเองแล้ว
1: โอ้ไม่ต้องเลยเฮ้ยน่าเสียดายจริงๆอีกแค่นิดเดียวอ่ะ
2: เอาล่ะทีนี้ข้ารู้แล้วว่าต้องเล่นยังไงข้าน่ะอ่านเกมบอกแล้วนะนี่เดี๋ยวข้าจะกอบกู้ได้ให้พวกเองเอง
1: เดี๋ยวไอ้แดงใจเย็นๆก่อนข้าว่าให้ข้ากับไอ้สิงห์เนี่ยช่วยดีกว่าตอนนี้เองจะฉายเดี่ยวไม่ได้นะ
2: อะไรกันข้าไม่ได้สายเดี่ยวซะหน่อยเอ็งพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยไอ้จ๊ะ
3: เออนั่นน่ะสิสายเดียวอะไรเหรอจ้อย
1: ว้ายไม่ใช่สายเดียวฉายเดียวข้าพูดคำว่าฉายเดียวมันเป็นคำที่หมายถึงการทำอะไรเพียงแค่ลำพังต่างหากเล่าทีมเราเนี่ยเป็นทีมเดียวกันนะเว้ยทีมเวิร์กอะทีมเวิร์ก
2: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าข้าก็สังเกตการเล่นของพวกเองแล้วนะข้าทำได้อยู่แล้วนะ
3: ทำได้อะ
1: นี่เองฟังข้านะไอ้แดงข้ากับไอ้สิงเนี่ยเคยเล่นมาก่อนแล้วนั่นก็หมายความว่าข้ามีประสบการณ์มากกว่าเองถ้าข้ากับไอ้สิงร่วมมือกันก็เท่ากับว่ามีสองประสบการณ์ที่มาช่วยกันนี่ดูสิชนะเห็นถ้าเองเนี่ยนะมีประสบการณ์เป็นศูนย์เองก็เสี่ยงอยู่คนเดียวอาจจะพลาดขึ้นมาอีกครั้งก็ได้ให้ข้ากับไอ้สิงช่วยเถอะน้านะนะนะนะ
3: เออที่อาจารย์พูดมันก็มีเหตุผลนะเนี่ย
2: เหรอย่างนี้ได้ดีเหรอข้าก็อยากลองเล่นเหมือนกันนะ
1: ดีสิเอาเหรียญมานี่นี่แน่เดี๋ยวข้ากับไอ้สิงจะจัดการให้เองดู
2: เฮ้ยหยิบเหรียญไปใช้เลยเฮ้ยงั้นข้าฝากพวกเองด้วยละกันข้าช่วยใจพวกเองนะ
3: ไว้ใจข้าได้เลยข้าน่ะคำนวณหมายเรียบร้อยแล้วกฎฟิสิกส์น่ะรู้จักหรือเปล่าอาจารย์หยอดเหรียญเลย
1: ก็ได้เดี๋ยวครับ

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วละค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: กรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
1: ไงแอดทำไรอยู่เนี่ยแล่นวลเป็นไรนะ
2: น
1: ั่
2: นอะไรอะ
1: แอดไม่รู้แอดรุ่น
2: น้ำมันกัญชานี่แอด
1: ไม่รู้แอด
2: ได้มาจากไหนเนี่ย
1: แอดไม่รู้แอด
2: กัญชามันมีประโยชน์ในหลายประเทศอ่ะให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ถูกกฎหมายแอดรู้ไหม
1: แอดไม่รู้แอดมึน
2: น้ำมันกัญชาเขาใช้ทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมายห้ามเอาไปใช้อย่างอื่นมันจะประสาทหลอนและเป็นบ้าเข้าใจไหมแอด
1: ไม่รู้แอดมึง
2: ถ้าอยากได้ความรู้เพิ่มเติมถามดร.กัญชาที่เว็บไซต์ medcannabis.go.th ดูซะจะได้ไม่มึน
1: แอดไม่มึนแอดรู้แล้ว
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดานิตาเทียบโพธิ์ขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพวันนี้พบกันในตอนพืชกระท่อมต้องรู้ก่อนแปรรูปหรือต้มขายหลายท่านคงเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องกัญชาทางการแพทย์กัญชงพืชเศรษฐกิจกันบ้างและยังมีพืชอีกหนึ่งชนิดที่วันนี้จะนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังรู้จักมากขึ้น

0: อันอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับเกียรติจากคุณดิษยากิตติธนวิมลนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการจะมาพูดคุยกันในประเด็นพืชกระท่อมต้องรู้ก่อนแปรรูปหรือต้มขายสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าคุณส้มนะคะ
1: สวัสดีค่ะพี่โน้
0: ค่ะก่อนอื่นอยากให้คุณส้มบอกคุณผู้ฟังว่าพืชกระท่อมคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรทำไมถึงได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันคะ
1: ค่ะตัวพืชกระท่อมเนี่ยปัจจุบันได้รับความสนใจจากหลายๆฝ่ายมากๆเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่จะเข้าสู่เรื่องของความสนใจตรงนั้นนะคะเรามาทำความรู้จักกับตัวพืชกระท่อมกันก่อนนะคะตัวพืชกระท่อมอะค่ะเป็นพืชไม้ยืนต้นขนาดกลางนะคะแล้วก็เป็นตระกูลเดียวกันกับกาแฟมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือในภูมิภาคของเรานั่นเองนะคะพบมากในป่าธรรมชาติทางตอนใต้ของประเทศไทยแล้วก็ทางตอนบนของประเทศมาเลเซียค่ะในประเทศไทยนะคะจังหวัดที่พบมากก็อย่างเช่นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสนะคะแล้วก็ในส่วนของทางภาคกลางเนี่ยก็สามารถพบกระท่อมได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างจังหวัดปทุมธานีนะคะทีนี้ในส่วนของสายพันธุ์นะคะของกระท่อมเนี่ยที่พบในประเทศไทยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสายพันธุ์ชนิดก้านใบสีแดงนะคะก้านใบสีเขียวแล้วก็หางก้างถ้าเกิดหางก้างเนี่ยสามารถสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะก็คือตัวปลายใบเนี่ยจะมีลักษณะหยิกนะคะสำหรับพืชกระท่อมเนี่ยมีสารออกฤทธิ์ต่างๆมากมายนะคะแล้วก็มีสรรพคุณคุณประโยชน์ทั้งทางด้านยานะคะหรือว่าเสริมสุขภาพด้วยนะคะอย่างเช่นพวกสารอัลคาลอยด์ฟลาวานอยด์ไตรเทอร์ปีนแล้วก็สารประกอบพวกฟีนอลิกนะคะด้วยคุณประโยชน์แล้วก็สารสำคัญที่พบในพืชกระท่อมเนี่ยจึงทำให้รัฐบาลนะคะเล็งเห็นประโยชน์ในจุดนี้นะคะแล้วก็ อยากจะให้มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนดังนั้นรัฐบาลเองอะค่ะก็จะมีนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการพัฒนาพืชสมุนไพรนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีกระท่อมอยู่ด้วยก็อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วอะค่ะก็จะมีทั้งกัญชากัญชงนะคะฟ้าทลายโจรแล้วก็รวมถึงกระชายขาวนะคะก็เพื่อที่จะให้พืชสมุนไพรตรงนี้เป็นพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็หลายๆท่านนะคะอาจจะเคยทราบข่าวกันมาอยู่แล้วค่ะได้ยินกันมาบ้างนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยที่มีการติดตามข่าวเศรษฐกิจนะคะก็คงจะทราบกันแล้วว่าปัจจุบันกระท่อมได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5นะคะเมื่อวันที่24สิงหาคม2564ปีที่ผ่านมานี้เองนะคะก็พูดง่ายๆว่าเป็นการปลดล็อกกระท่อมออกจากสถานะการเป็นยาเสพติดนะคะที่ติดกันมายาวนานถึง78ปีด้วยกันนะคะแล้วก็จะส่งผลให้นะคะปัจจุบันเนี่ยประชาชนทั่วไปสามารถครอบครองพืชกระท่อมนะคะเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยบริบทสังคมนะคะก็โดยเฉพาะทางภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะมีการนำพืชกระท่อมเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันตามวิถีชาวบ้านนะคะซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมแล้วก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะ
0: ค่ะพืชกระท่อมก็ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท5ตั้งแต่25สิงหาคม2564แล้วนะคะคุณผู้ฟังคำถามนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงอยากทราบมากๆค่ะคุณส้มในเมื่อพืชกระท่อมไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษแล้วทุกคนสามารถนำส่วนของกระท่อมมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ใช่หรือไม่คะ
1: ค่ะต้องขอชี้แจงอย่างนี้นะคะว่าตัวพืชกระท่อมเนี่ยณปัจจุบันนะคะตอนนี้ก็คิดง่ายๆว่าเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะทีนี้ในลักษณะของการนำไปใช้อ่ะค่ะก็จะขอตอบออกมาเป็น2กรณีนะคะในกรณีแรกอะค่ะการนำใบกระท่อมไปใช้ในลักษณะของการใช้ส่วนบุคคลนะคะหรือการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ตามวิถีชาวบ้านวัฒนธรรมตามภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะอย่างที่มีการใช้กันเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะคะก็คือการเคี้ยวใบกระท่อมสดเนี่ยแล้วก็มีการลูดเอาก้านใบออกใช่ไหมคะแล้วก็หรือมีการนำใบกระท่อมเนี่ยไปต้มน้ำหรือชงดื่มในลักษณะของการเป็นชาใบกระท่อมหรืออาจจะมีการนำไปใช้ในลักษณะของการเป็นตัวยาแก้รักษาโรคนะคะไม่ว่าจะแก้ปวดเมื่อยแก้บิดแก้ปวดท้องตรงนี้ค่ะซึ่งการใช้ใน ในลักษณะของการใช้ส่วนตัวแบบนี้นะคะประชาชนนะคะทุกท่านสามารถทำได้นะคะแล้วก็ไม่เข้า

0: ข่ายที่จะต้องมาขออนุญาตกับอย.ด้วยค่ะสำหรับกรณีที่2นะคะกรณีถ้าเกิดว่าอยากจะนำกระท่อมนะคะเอามาใช้เพื่อการจำหน่ายนะคะในลักษณะแบบนี้ค่ะก็คือจะต้องพิจารณาแล้วแต่กรณีนะคะอย่างถ้านำมาจำหน่ายในลักษณะของตัวใบกระท่อมสดนะคะอย่างเช่นที่เห็นกันเนาะก็คือจัดชุดมัดเป็นกำๆนะคะเอาไปวางขายในตลาดสดแผงผักร้านค้าปลีกนะคะหรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้าก็ตามนะคะก็คือในกรณีแบบนี้ก็คือไม่ต้องมายื่นขออนุญาตผลิตหรือว่าจำหน่ายกับทางอย.นะคะแต่ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเกิดว่าคุณมีการทำในลักษณะของผลิตภัณฑ์แปรรูปแล้วอะค่ะอย่างเช่นกรณีถ้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระท่อมนะคะพวกกระท่อมแห้งบดผงน้ำต้มใบกระท่อมชาใบกระท่อมนะคะใบกระท่อมแห้งบดผงแล้วก็เอามาใส่อัดในแคปซูลหรือว่าบรรจุเม็ดนะคะในกรณีแบบนี้ค่ะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะดังนั้นผู้ประกอบการที่ผลิตนะคะก็คือจะต้องขออนุญาตกับอย.นะคะภายใต้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรพ.ศ. 2562 ค่ะแล้วก็ในลักษณะสุดท้ายนะคะแน่นอนว่าเป็นลักษณะที่คนค่อนข้างจะสนใจกันเยอะนะคะก็คือการนำมาจำหน่ายในลักษณะของอาหารที่มีกระท่อมเป็นส่วนประกอบนะคะหรือมีการนำใบกระท่อมมาปรุงประกอบเป็นอาหารเพื่อจำหน่ายนะคะอย่างเช่นหมากฝรั่งผสมกระท่อมนะคะน้ำสลัดเอามาผสมกระท่อมกาแฟคุกกี้นะคะที่มีการผสมตัวใบกระท่อมหรือว่าส่วนของกระท่อมเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือว่าผู้ปรุงอาหารที่อยู่ในร้านอาหารนะคะร้านเบเกอรี่ร้านกาแฟนะคะรวมถึงตู้กดเครื่องดื่มอัตโนมัติด้วยนะคะทั้งหมดตรงนี้ท่านจะต้องมาดำเนินการนะคะในเรื่องของการประเมินความปลอดภัยอาหารภายใต้เงื่อนไขของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่376นะคะพ.ศ. 2559เรื่องอาหารใหม่ก่อนการจำหน่ายทุกกรณีนะคะเงื่อนไขต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดตรงนี้ค่ะก็อย.ได้มีการออกเป็นประกาศฉบับใหม่นะคะก็คือถูกกำหนดเอาไว้อยู่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะฉบับที่ฉบับที่430นะคะพ.ศ. 2564ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่424พ.ศ. 2564ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายนะคะซึ่งเพิ่งจะมีผลบังคับใช้นะคะตั้งแต่วันที่6มกราคม2565ที่ผ่านมานี้ค่ะทีนี้ในตัวประกาศที่ออกมาใหม่เนี่ยค่ะก็คือเจตนาเนี่ยก็คือต้องการที่จะออกมาเพื่อรองรับเรื่องของการพัฒนาต่อยอดนะคะแต่ว่าจะต้องพิจารณาบนพื้นฐานความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองค่ะ
1: อ๋อค่ะรายละเอียดดีนะคะคุณผู้ฟังถ้าสนใจก็ตามที่คุณส้มบอกก็ย้ำกับคุณผู้ฟังทางบ้านอีกนะคะว่าถ้าใช้ส่วนบุคคลใช้ตามวิถีชาวบ้านไม่ได้จำหน่ายเพื่อการค้าไม่ต้องมายื่นขออนุญาตกับอย.นะคะคุณส้มคะเพราะเหตุใดการนำใบกระท่อมมาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารจึงเข้าข่ายต้องประเมินความปลอดภัยกรณีอาหารใหม่คะ
0: ถ้าเราดูตามข้อเท็จจริงที่ผ่านมานะคะก็จะพบว่ารูปแบบการบริโภคตามวิถีชาวบ้านโดยทั่วไปอะค่ะที่เราพบเห็นกันเนาะว่ามีการบริโภคแบบเอามาเคี้ยวนะคะในลักษณะแบบนั้นนะคะเป็นการบริโภคแบบสมุนไพรนะคะเพื่อที่จะให้มีกำลังในการทำงานนะคะหรือการนำมาใช้ในการรักษาโรคทางเดินอาหารนะคะก็จะเป็นในลักษณะของการเป็นยาแผนโบราณนะคะซึ่งมีฤทธิ์ในเรื่องของการระงับปวดแก้ปวดแก้บิดนะคะแล้วก็ประกอบกับในลักษณะของการใช้อะค่ะพบว่ามีการใช้ในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นหลักนะคะแต่ว่าไม่ได้มีปรากฏข้อมูลของการใช้พืชกระท่อมเนี่ยในตำราอาหารหรือว่าเอกสารอ้างอิงที่ใช้ประโยชน์ทางด้านอาหารเลยนะคะดังนั้นจึงถือว่าไม่มีประวัติการบริโภคเป็นอาหารทำให้เข้าข่ายนะคะในลักษณะของการเป็นอาหารใหม่หรือว่าเป็น novel food ดังนั้นเนี่ยจะต้อง ประเมินความปลอดภัยตามประกาศที่เกี่ยวข้องอะค่ะซึ่งประกาศ Novel Food เนี่ยเขาก็จะมีบทบัญญัตินะคะเขาก็จะกำหนดว่าการนำวัตถุใดที่ไม่มีประวัติการบริโภคเป็นอาหารมาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารนะคะที่ผลิตหรือว่านำเข้าเพื่อจำหน่ายเนี่ยจะต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยตามหลักวิชาการนะคะดังนั้นสำหรับในกรณีของกระท่อมเนี่ยชนิดอาหารแล้วก็ปริมาณสารสำคัญที่อย.จะอนุญาตเนี่ยโดยเฉพาะตัวกลุ่มสารแอลคาลอยด์นะคะก็จะขึ้นอยู่กับผลการประเมินความปลอดภัยจากหน่วยประเมินความปลอดภัยที่อย.ให้การยอมรับค่ะ
1: ก็อยากถามคุณส้มว่าการบริโภคใบกระท่อมมีข้อควรระวังใดหรือไม่คะ
0: แน่นอนค่ะร่างกายของมนุษย์เรานะคะไม่สามารถที่จะย่อยก้านแล้วก็ใบของกระท่อมได้นะคะดังนั้นน่ะในการบริโภคใบกระท่อมอะค่ะอาจจะทำให้เกิดก้อนหรือว่าพังผืดในลำไส้ได้หรือที่เรียกว่าภาวะถุงท่อมนะคะนอกจากนี้อะค่ะกระท่อมเองก็มีสรรพคุณมีฤทธิ์ทางยานะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะถ้าเกิดว่าคุณจะบริโภคตัวผลิตภัณฑ์ที่มีกระท่อมเป็นส่วนประกอบเนี่ยคุณควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนการบริโภคนะคะเด็กสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรนะคะไม่ควรรับประทานนะคะสำหรับกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะควรศึกษารายละเอียดแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบ่งใช้คำเตือนบนฉลากของผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วนก่อนการใช้นะคะ
1: คุณส้มคะพี่เห็นตู้กดเครื่องดื่มอัตโนมัติเนี่ยค่ะเมนูบางเมนูจะมีเมนูกาแฟผสมใบกระท่อมอย่างเนี้ยเขาจะต้องมาขออนุญาตหรือไม่คะ
0: ค่ะสำหรับเมนูนะคะที่เป็นเมนูเครื่องดื่มเนาะอย่างเช่นกาแฟผสมใบกระท่อมหรือแม้แต่ชาผสมใบกระท่อมนะคะในกรณีแบบนี้ค่ะจัดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของใบกระท่อมนะคะจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามประกาศฉบับที่430นะคะที่ออกมาล่าสุดเนี่ยก็คือเขาจะจำหน่ายได้ก็ต่อเมื่อจะต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยนะคะโดยสามารถดำเนินการประเมินความปลอดภัยตามขั้นตอนของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่376นะคะเรื่องอาหารใหม่ Novel Food ได้เลยนะคะก็คือสามารถจะไปประสานกับหน่วยประเมินความปลอดภัยที่อย.ให้การยอมรับนะคะ
1: ค่ะคุณส้มและหน่วยงานที่ประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่มีหน่วยงานใดบ้างคะ
0: ค่ะปัจจุบันนะคะหน่วยประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3แห่งค่ะแห่งแรกนะคะสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 2. สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม 3. ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: ค่ะคุณผู้ฟังก็มี3หน่วยงานตามที่คุณส้มบอกนะคะคุณส้มคะกรณีคุณผู้ฟังสนใจหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกระท่อมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไหนบ้างคะ
0: สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนหมายเลข1556กด3ค่ะ
1: ค่ะจำง่ายๆนะคะคุณผู้ฟัง1556กด3ค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะช่วงท้ายนี้ก็อยากคุณส้มสรุปสาระสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องรู้ก่อนแปรรูปหรือต้มขายพืชกระท่อมค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายนะคะอยากจะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะถึงแม้ว่าปัจจุบันกระท่อมจะไม่ได้จัดเป็นยาเสพติดให้โทษแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามการบริโภคพืชกระท่อมเข้าสู่ร่างกายปริมาณมากเกินสมควรนะคะหรือว่ามีการนำไปใช้ในทางที่ผิดนะคะอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้นะคะซึ่งตัวอย่างของการกระทำผิดนะคะเราก็มีให้เห็นกันอยู่นะคะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์หรือเครื่องดื่มที่เป็นสีคูณร้อยนะคะที่มีการผสมยาแก้ไอที่มีสารโคเดอีนหรือว่าสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทนะคะสำหรับกรณีที่มีการนำพืชกระท่อมนะคะเอามาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อจำหน่ายนะคะจะต้องดำเนินการขออนุญาตกับอย.นะคะก่อนการจำหน่ายโดยในขั้นตอนนะคะก็คือจะต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ตามเงื่อนไขที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องอาหารใหม่นะคะฉบับที่376นะคะกำหนดเอาไว้ในกรณีถ้ามีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของพืชกระท่อมนะคะโดยไม่ได้ผ่านการประเมิน ความปลอดภัยอาหารใหม่แล้วก็ได้รับอนุญาตจากอย.เนี่ยถือว่ามีความผิดนะคะก็คือจัดเป็นอาหารห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตามมาตรา6เล็บ8มีโทษนะคะตามมาตรา50แห่งพระราชบัญญัติอาหาร2522นะคะจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทเลยนะคะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ได้รับความรู้หลากหลายเกี่ยวกับเรื่องราวพืชกระท่อมนะคะซึ่งเป็นที่สนใจในขณะนี้ย้ำอีกครั้งนะคะตามที่คุณส้มได้บอกไว้ว่าร่างกายของคนเรานะคะไม่สามารถย่อยก้านและใบกระท่อมได้การบริโภคก้านใบกระท่อมในปริมาณมากก็อาจทำให้เกิดการอุดตันในลำไส้ที่เรียกว่าภาวะถุงท่อมขอให้บริโภคด้วยความระมัดระวังและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดนะคะหากมีภาวะผิดปกติก็ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะท้ายนี้ขอขอบคุณคุณดิษยากิตติธนวิมลนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเวลาของเราก็ได้หมดแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนอย่าลืมติดตามรับฟังกันในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: ันชงจัดเป็นพืชที่นำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นช่อดอกเมล็ดน้ำมันและสารสกัดจากเมล็ดกันชงใบจริงหรือใบพัดเปลือกลำต้นเส้นใหญ่กิ่งก้านรากด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้มีนโยบายสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากพืชกันชงเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท5เฉพาะกัญชงพ.ศ.2563ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่29มกราคม2564ทุกภาคส่วนทั้งเกษตรกรภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปสามารถขออนุญาตปลูกได้ทุกวัตถุประสงค์ตั้งแต่การค้าการแพทย์การศึกษาวิจัยการใช้ตามวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมหรือผลิตเมล็ดพันธุ์รับรองสามารถนำส่วนต่างๆของกัญชงไปแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเช่นยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์สมุนไพรเครื่องสำอางเครื่องดื่มเป็นต้นทั้งนี้ภายใต้กฎกระทรวงฉบับนี้สามารถขออนุญาตส่งออกกัญชงได้และภายใน5ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับสามารถนำเข้าเมล็ดพันธุ์เพื่อนำมาปลูกได้อีกเช่นกันโดยผู้ที่ต้องการขออนุญาตให้ยื่นคำขอณสถานที่ปลูกที่ตั้งอยู่หากอยู่ที่กรุงเทพให้ยื่นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหากอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดส่วนผู้ขอนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงให้ยื่นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำหรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพจะมีกฎหมายรองรับการนำไปใช้ประโยชน์จากพืชกัญชงต่อไปและอย.พร้อมส่งเสริมกัญชงเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนเป็นการต่อยอดในเชิงพาณิชย์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
1: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 18:30 นสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
2: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
3: สวัสดีค่ะ
2: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองร่วมกับสำนักงานสารปกครองเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการสารปกครองแล้วรุ่นที่17โดยจะจัดขึ้นประมาณเดือนมกราคมถึงตุลาคม2570อบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นณ อาคารศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพโดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร500บาทและค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร 79,000 บาทค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-141-1033ถึง34และ02-141-0709ค่ะ
3: และขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่องทางที่ทุกท่านสามารถศึกษาเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรืออคราวค่ะโดยภายในอคราวนี้ประกอบไปด้วยระบบเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ตามความสนใจและยังมีระบบดูถ่ายทอดสดที่สามารถรับชมการสัมมนาหรือการอบรมที่ศาลปกครองหรือสำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นแบบออนไลน์ได้ทุกที่และทุกเวลารวมถึงระบบสื่อการเรียนรู้ที่มีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆมากมายให้สามารถเลือกเรียนรู้และค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้นระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอีบุ๊กที่สามารถเปิดอ่านได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาและระบบค้นรายการหนังสือที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดกฎหมายมหาชนค่ะผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ศาลปกครองและแอปพลิเคชันออคลาวทั้งในระบบ iOS และ Android ค่ะ
4: และปิดท้ายสัปดาห์นี้สำนักงานศาลปกครองขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2569ในนามศาลปกครองณวัชยพฤกษ์มาลาแขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพในวันพุธที่18พฤศจิกายน2569เวลา 14:00 นค่ะโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญผ่านระบบ InnoNation เพื่อลดหย่อนภาษีบนแอปพลิเคชันของธนาคารหรือบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนชื่อบัญชีกฐินพระราชทานวัชยพฤกษ์มาลาราชวรวิหารเลขที่บัญชี13423807038ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกลางสำนักงานศาลปกครองโทรศัพท์หมายเลข02-141-2569 02-141-0907 02-141-0976 และ02-141-0901ในวันและเวลาราชการค่ะ
2: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนมาฝากกันค่ะแล้วอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

0: สายด่วนศาลปกครอง1355สวัสดีค่ะต้องการสอบถามข้อมูลในเรื่องใดคะ
1: สวัสดีค่ะสงสัยอย่างนี้ค่ะว่าศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนคืออะไรล่ะคะ
0: อ๋อศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองคือแหล่งรวมงานบริการของศาลปกครองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ติดตั้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้สะดวกและรวดเร็วซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะ
1: แล้วในไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองมีงานบริการอะไรบ้างล่ะคะ
0: ในไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วยการฟ้องคดีปกครองออนไลน์การปรึกษาคดีปกครองออนไลน์แหล่งเรียนรู้กฎหมายปกครองผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud หอสมุดและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองการประชาสัมพันธ์การจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนนอกจากนี้ยังมีบริการ Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆค่ะ
1: ดีเลยค่ะจะได้เข้าไปใช้งานบริการออนไลน์ต่างๆของศาลปกครองที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนใกล้บ้านได
0: ้ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานศาลปกครองได้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศจำนวน 1,722 แห่งครอบคลุมเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาคทั้ง14แห่งเลยค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
0: ยินดีให้บริการค่ะข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

การศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการศาลปกครองพบประชาชนทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะท่านผู้ฟังคะถนนถือเป็นเส้นทางสัญจรที่สำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเราค่ะเพราะว่าทุกวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งของพวกเราทุกคนค่ะจะต้องใช้ถนนเป็นทางหลักในการเดินทางนะคะและเมื่อมีการใช้ถนนแน่นอนค่ะก็ต้องมีการใช้รถกันมากขึ้นนะคะย่อมมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุและเกิดความสูญเสียมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกันค่ะในส่วนของประเด็นการสนทนาในวันนี้ค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะซึ่งกลายมาเป็นคดีพิพาทเข้าสู่ศาลปกครองค่ะและตอนนี้ค่ะท่านเทิดพงษ์คงจันทร์ท่านตุลาการศาลปกครองกลางค่ะและท่านยังดำรงตำแหน่งท่านรองโฆษกศาลปกครองค่ะซึ่งท่านพร้อมอยู่แล้วนะคะที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านเทิดพงษ์
1: สวัสดีครับคุณเบิร์ตสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะท่านเทิดพงษ์คะทราบมาว่าวันนี้ค่ะท่านนำคดีปกครองนะคะที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนมาพูดคุยกับเราค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นค่ะขอเรียนถามท่านนะคะเป็นความรู้สักนิดนึงว่าถนนที่เราใช้สัญจรกันอยู่ทุกวันค่ะวันนี้เนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของกรมทางหลวงใช่หรือเปล่าคะหรือว่ามีหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามาดูแลตรงนี้ด้วยค่ะท่าน
1: ครับเป็นคำถามที่น่าสนใจครับคุณเบิร์ตเพราะว่าเราเนี่ยใช้ถนนกันทุกวันเราคงได้ยินชื่อกรมทางหลวงบ่อย
0: ๆ
1: อาจจะทำให้เราเข้าใจว่าถนนในเมืองไทยเนี่ยมีกรมทางหลวงหน่วยงานเดียวที่ดูแลแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เช่นนั้นครับถนนเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็เรียกว่าทางหลวงพิเศษครับคุณเบิร์ตท่านผู้ฟังทางหลวงพิเศษเนี่ยจะมีหน่วยงานก็คือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานดูแลนะครับพูดอย่างนี้ยังอาจจะงงๆแต่ถ้าผมบอกว่าเป็นมอเตอร์เวย
0: ์
1: อย่างนี้ชัดเจนเลยนะครับทางหลวงพิเศษก็คือสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนอย่างรวดเร็วนะครับวิ่งม้วนเดียวจบไม่ต้องระมัดระวังทางแยกทางร่วมอื่นๆฮะอันนี้ก็เป็นถนนประเภทแรกประเภทที่สองเราเรียกกันว่าทางหลวงแผ่นดินอันนี้มีกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบครับอันนี้นี่ชัดเจนครับว่าเป็นทางหลวงหลักโครงข่ายหลักในการคมนาคมของประเทศนะครับท่านผู้ฟัง อย่างเช่นถนนวิภาวดีถนนพหลโยธินอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับเชื่อมจังหวัดใหญ่ๆระหว่างกันถนนประเภทที่สามครับท่านผู้ฟังเราเรียกว่าทางหลวงชนบทอันนี้จะมีกรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานดูแลนะครับสำหรับทางหลวงชนบทก็คือเป็นทางหลวงที่แยกหรือเป็นถนนที่แยกมาจากทางหลวงแผ่นดินอีกทีนึงครับสำหรับถนนย่อยถนนแยกเล็กๆน้อยๆแตกออกไปนะครับอันนี้ก็เพื่อความสะดวกในการโครงข่ายออกมาจากถนนใหญ่และประเภทที่4ครับเราเรียกว่าทางหลวงท้องถิ่น
0: อ
1: ันนี้ก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับในเขตพื้นที่นั้นเป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบก่อสร้างนะฮ
0: ะ
1: เช่นทางหลวงเทศบาลถ้าในกรุงเทพมหานครก็เป็นทางหลวงที่กรุงเทพมหานครดูแลนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็เช่นเดียวกันครับเป็นถนนเล็กถนนย่อยถนนซอยนะครับสำหรับประเภทสุดท้ายคือประเภทที่5ของถนนเนี่ยก็เราเรียกกันว่าทางหลวงสัมปทาน
0: นะครับ
1: ทางหลวงสัมปทานก็คือว่าเป็นทางหลวงที่รัฐเนี่ยเปิดให้เอกชนบริษัทเอกชนเนี่ยเข้าทำสัญญาสัมปทานเพื่อก่อสร้างทางหลวงประเภทนี้ขึ้นมาใช้อำนวยความสะดวกในเรื่องให้รถวิ่งรวดเร็วเป็นพิเศษซึ่งปัจจุบันมีเส้นเดียวครับก็คือดอนเมืองโทเวนะครับตรงถนนวิภาวดีรังสิตนี่แหละครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลำดับแรกเนี่ยก็ถนนก็จะแบ่งเป็น5ประเภทอย่างนี้นะครับตามที่กฎหมายกำหนดครับท่านผู้ฟัง
0: แล้วในส่วนของถ้าเบิร์ตจะเจาะลึกลงเจาะลงไปนิดนึงอย่างหลายๆท่านรู้อยู่แล้วว่าเรามีองค์การบริหารส่วนตำบลในตามท้องถิ่นหรือตามต่างจังหวัดค่ะท่านหรือว่าเรียกว่าอบต.อบต.เนี่ยมีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาท้องถนนด้วยหรือเปล่าคะ
1: ครับ อย่างที่เรียนข้างต้นครับมันจะมีทางหลวงอยู่ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าทางหลวงท้องถิ่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั้นเนี่ยท้องถิ่นนี่ก็แน่นอนครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องมาเกี่ยวข้องดูแลซึ่งในความหมายอย่างที่คุณเบิร์ตถามก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เล็กที่สุดนะครับแต่เล็กที่สุดนี่ก็มีถนนในความดูแลรับผิดชอบเช่นเดียวกันตามกฎหมายกำหนดนะครับ
0: ค่ะ
1: คราวนี้ความเข้าใจของคนทั่วไปก็จะคิดว่า เมื่อมีหน้าที่ตามกฎหมายดูแลถนนก็ดูแลเฉพาะผิวทางอย่างเดียวหรือเปล่าอย่างอื่นไม่ต้องดูแลแต่ในความหมายจริงๆไม่ใช่เช่นนั้นครับคุณเบิร์ตกฎหมายกำหนดว่าให้อบต.มีหน้าที่ดูแลถนนหนทางเนี่ยมันหมายรวมถึง3อย่างประกอบกันครับอย่างแรกก็คือผิวถนน
0: อ
1: ันนี้ใช่ต้องดูแลให้ราบเรียบน
0: ะ
1: ครับไม่มีหลุมไม่มีบ่อไม่มีน้ำท่วมขังนะครับซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ทางประการที่2ก็คือต้องดูแลไฟส่องสว่างริมถนนด้วยนะฮ
0: ะ
1: ก็คือต้องให้มีไฟแสงสว่างเพียงพอใช้ได้สม่ำเสมอไม่ใช่ติดดับๆอย่างนี้นะครับเพราะมันเกิดอันตรายในเวลาสัญจรกลางคืนได้และอย่างที่3ครับที่อบต.มีหน้าที่ต้องดูแลด้วยก็คือป้ายสัญลักษณ์บอกทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นป้าย4แยก3แยกนะครับมีสัตว์เลี้ยงเดินผ่านมีควันหรืออะไรก็ตามที่เป็นสัญลักษณ์ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบกกำหนดไว้เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็มีหน้าที่ต้องดูแลเช่นเดียวกันสำหรับอบต.ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบนั้นๆครับคุณเบิร์ตครับ
0: ค่ะที่เบิร์ตถามแบบนี้นะคะเพราะว่าวันนี้คดีตัวอย่างที่ท่านนำมาเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านอธิบายไว้ข้างต้นด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย
1: ใช่ค
0: ่ะก่อนที่เราจะเชื่อมโยงเข้าถึงคดีตัวอย่างในวันนี้ค่ะท่านคะในกรณีที่เราสามารถที่จะเรียกค่าเสียหายหรือค่าชดเชยจากอบต.ได้เนี่ยเราจะมีหลักการฟ้องเรียกค่าเสียหายค่าชดเชยอย่างไรบ้างคะแล้วถ้าเป็นกรณีที่เกิดขึ้นบนท้องถนนอื่นๆเนี่ยหลักการเรียกร้องค่าเสียหายได้เหมือนกันหรือเปล่า
1: ถนนทุกประเภทครับคุณเบิร์ตครับเมื่ออยู่ในความดูแลของหน่วยงานราชการแล้วหลักการเรียกร้องค่าเสียหายนี่ก็จะเหมือนกันหมด
0: ะ
1: นะครับก็คือว่าจะต้องมีการกระทำละเมิดเกิดขึ้นซึ่งการกระทำละเมิดนี้นะครับจะต้องมีองค์ประกอบตามกฎหมาย4อย่างอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับประการแรกก็ต้องได้ความว่าหน่วยงานแห่งนั้นเนี่ยจงใจหรือประมาทเลินเล
0: ่อ
1: ในหน้าที่ของตนนะครับมีหน้าที่ต้องทำแล้วไม่ทำอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ถือว่าเป็นประมาทเลินเล่อนะครับประการที่2ก็คือการประมาทเลินเล่อตามข้อ1เนี่ยก็คือว่าต้องประมาทเลินเล่อในหน้าที่ตามกฎหมายของตัวเองด้วยอย่างเช่นกรณีนี้นะครับกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ดูแลถนนหนทางให้เรียบร้อยแต่ไม่ดูแลตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดอย่างนี้ก็ถือว่าเข้าองค์ประกอบที่ว่าปฏิบัติหน้าที่โดยละเลยต่อกฎหมายนะครับประการที่3ซึ่งเป็นสาระสำคัญก็คือว่าต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับไอ้ตรงนี้สำคัญที่สำคัญก็เพราะว่าความเสียหายตรงนี้แหละครับที่บุคคลใดผู้ใช้ถนนหนทางนั้นได้รับเนี่ยนะครับจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากถนนของอบต.จริง
0: ๆ
1: ผมยกตัวอย่างเช่นรถคันใดคันหนึ่งเนี่ยเกิดพังขึ้นมานะครับช่วงล่างไปตกหลุมนะครับวันดีคืนดีก็มาฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากอบต.คราวนี้ประเด็นคือใครจะไปทราบล่ะครับว่าไอ้ที่ตกหลุมเนี่ยมันตกหลุมจากถนนไหนใช่ไหมครับอาจจะตกหน้าบ้านตัวเองซึ่งอยู่นอกเขตของอบต.ก็ได
0: ้
1: ตกจากที่อื่นก็ได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถนะครับที่ต้องพิสูจน์ความเสียหายให้กับถ้ามีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายก็ต้องให้ศาลเห็นนะครับผมอยากจะเรียนแนะนำท่านผู้ฟังนิดนึงครับว่าทำอย่างไรล่ะถึงจะเป็นหลักฐานตรงนี้ได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านประสบเหตุเกิดขึ้นนะครับท่านต้องเร่งไต่สวนทวนความให้ทราบว่าถนนที่ท่านตกลงไปเนี่ยเป็นเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานใดนะครับเป็นของกรมทางหลวงเป็นของอบต.ของเทศบาลหรือของอะไรถามว่าแล้วจะรู้ได้จากอะไรแล้วก็ดูครับถ้ามันใกล้ๆบริเวณนั้นมีการบ่งบอกป้ายบอกไว
0: ้
1: นะครับว่าเป็นถนนในความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนหน่วยงานนั้นล่ะครับที่จะต้องรับผิดนะครับหรือไม่งั้นท่านก็ต้องลองถามคนที่อยู่แถวนั้นนะครับซึ่งทราบว่าถนนนี้ใครมาดูแลรับผิดชอบก่อสร้างอยู
0: ่
1: นะครับหรือถ้าไม่ไหวจริงก็ต้องทำหนังสือติดต่อไปที่หน่วยงานราชการที่ดูแลตรงนั้นนะครับสาระสำคัญตรงนี้คืออะไรครับคือว่าท่านจะได้รู้ว่าหน่วยงานไหนที่จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ท่านนะครับขณะเดียวกันประการที่สองครับคุณเบิร์ตท่านผู้ฟังอย่างที่ผมบอกว่าจะรู้ได้ยังไงแล้วว่าไปตกมาจากถนนไหนหลุมไหนอันนี้อันนึงที่พอจะเป็นพยานหลักฐานยืนยันได้ก็คือท่านต้องรีบไปลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ความรับผิดชอบนั้นนะครับจะได้มีหลักฐานว่าวันนี้เวลานี้ท่านขับรถมาตกถนนตรงนี้จริง
0: ๆ
1: นะครับไอ้ตัวนี้แหละครับที่จะเป็นพยานยืนยันได้เพื่อจะนำไปฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายต่อไปแสดงเห็นว่าท่านได้รับความเสียหายจริงๆตามองค์ประกอบนี้นะครับประการสุดท้ายก็คือความเสียหายดังกล่าวต้องเป็นผลโดยตรงจากเหตุอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็คือท่านตกถนนหลุมนี
0: ้
1: ก็ต้องเกิดจากการที่ว่า อบต.ละเลยต่อหน้าที่นะครับงั้นผมสรุปอีกครั้งนะครับคุณเบิร์ตองค์ประกอบแรกก็คือต้องได้ความว่าหน่วยงานราชการแห่งนั้นจงใจหรือประมาทเลินเล
0: ่
1: อประการที่2คือทำโดยผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
0: ค่ะ
1: 3ทำให้เกิดความเสียหายและก็4ความเสียหายต้องเป็นผลโดยตรงจากเหตุ
0: ครับ
1: คราวนี้ผมเรียนอธิบายต่อไปนิดนึงครับว่าเรื่องนึงที่สำคัญมากเวลาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรณีเช่นนี้อย่างที่คุณเบิร์ตถามแทนท่านผู้ฟังข้างต้นนะครับ
0: ค
1: ือเรื่องอายุความนะครับเพราะตัวบทกฎหมายเนี่ยนะครับบัญญัติไว้ว่าบุคคลใดที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้เนี่ย
0: ะ
1: นะครับจะต้องฟ้องภายใน1ปีแต่1ปีนี่นับแต่วันที่รู้ถึงการกระทำละเมิดนะครับและรู้หน่วยงานที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น
0: ค่ะ
1: เราตกหลุมวันนี้เรารู้แล้วล่ะวันนี้เกิดเหตุละเมิดกับเราจากการที่มีถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยเหลือแต่อีกอย่างก็คือว่าเราต้องรู้ว่าใครต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแต่แกเราก็อย่างที่ผมเรียนข้างต้นว่าต้องรีบไปแสวงหาหน่วยงานรับผิดชอบให้ได
0: ้
1: นะครับพอได้2อย่างประกอบกันแล้วระยะเวลาฟ้อง1ปีก็จะเริ่มนับทันทีครับคุณเบิร์ตครับเพราะนั้นต้องรีบฟ้องทันทีนะครับเวลาฟ้องศาลก็ฟ้องภายใน1ปีอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ฟ้องโดยระบุตัวหน่วยงานที่รับผิดชอบถนนแห่งนั้นเลยนะครับก็คดีก็จะได้เข้าสู่การพิจารณาของศาลเพื่อดูแลให้ความเป็นธรรมแก่ท่านต่อไปในฐานะผู้ได้รับความเสียหายครับคุณเบิร์ตครับ
0: ค่ะท่านขาขออนุญาตถามนิดนึงว่าอย่างที่บอกว่าสมมุติว่าถ้าเราไปตกหลุมนี้เก
1: ิ
0: ดยางแตกหรือว่าล้อแม็กเบี้ยวล้อพังอย่างนี้ก็คือเราก็สามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ด้วยใช่ไหมคะท่าน
1: ใช่ครับเรามีสิทธิ์ฟ้องเรียกร้องนะครับโดยอ้างว่าหน่วยงานเนี่ยละเลยต่อหน้าที่แล้วทำให้เราเสียหายมันเป็นการละเมิดเนื่องจากหลุมเป็นบ่ออย่างที่คุณเบิร์ตยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับส
0: ่
1: วนจะแพ้ชนะก็ไปพิสูจน์กันในคดีทีว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่อของหน่วยงานจริงหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นครับแต่ถามว่ามีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ครับคุณเบิร์ตครับ
0: ตำรวจก็คือสามารถที่จะรับคดีที่เราเข้าไปร้องเรียนได้ใช่ไหมคะอย่างที่ท่านบอกว่าต้องไปลงบันทึกประจำวัน
1: ใช่ครับก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีหน้าที่ลงบันทึกประจำวันให้เราได้เพื่อเป็นพยานหลักฐานแก่เราในการนำไปฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายต่อไปครับคุณเบิร์ตครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ดีเลยนะคะถ้าเกิดว่าถนนพังเนี่ยยังไงต้องรีบซ่อมแซมดูแลเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์แบบว่าคนไปฟ้องแค่คนเดียวก็ได้อาจจะเป็นสิบคนก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเอาละค่ะคราวนี้เราเข้าสู่คดีตัวอย่างดีกว่าค่ะท่านคะวันนี้เนี่ยท่านได้นำคดีตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะขออนุญาตให้ท่านเล่าเรื่องราวให้เราฟังเลยค่ะ
1: ครับเหตุวันนี้นะครับที่นำมาเล่าสู่กันฟังเป็นคดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่พึงประสงค์สำหรับทุกฝ่ายครับเพราะว่ามีการสูญเสียในเรื่องชีวิตเกิดขึ้นนะครับเป็นอุทาหรณ์สำหรับสอนใจทุกท่านที่ใช้รถใช้ถนนนะครับว่าพึงระมัดระวังเรื่องราวในคดีนี้มันก็คือว่าบิดาของผู้ตายน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: เป็นผู้ประสบเหตุจากการใช้รถใช้ถนนแล้วถึงแก่ความตายได้มาฟ้องคดีต่อศาลครับ เรียกร้องค่าเสียหายจากอบต.โดยให้อ้างเหตุว่าอบต.เนี่ยซึ่งมีหน้าที่ดูแลถนนหนทางไฟส่องสว่างป้ายบอกทางอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อตอนต้นนะครับไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้สมบูรณ์ครบถ้วนปล่อยให้ถนนเนี่ยมีหลุมมีบ่อนะครับมีน้ำท่วมขังไฟส่องสว่างข้างทางก็ไม่ได้เป็นไฟที่ส่องสว่างติดอยู่ประจำสม่ำเสม
0: อ
1: ติ ดบ้างดับบ้างลักษณะนั้นนะครับรวมทั้งป้ายบอกทางนะครับต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะ3แยกครับท่านผู้ฟังครับลองนึกภาพตามผมนะครับก็คือทางข้างหน้าเนี่ยเป็น3แยกนะครับตรงข้าม3แยกก็คือสระน้ำนะครับคราวนี้ป้ายบอกทางเนี่ยจะมีเป็น2จุดตามที่กฎหมายกำหนดครับจุดแรกก็จะบอกเป็นรูปนะครับเป็นภาพสัญลักษณ์3แยกก่อนนะครับพอใกล้ๆจะถึง3แยกก็จะมีป้ายที่เขียนข้อความว่าหยุดครับคุณเบิร์ตนะครับจะกฎหมายกำหนดให้ติดตั้ง2จุดอย่างนี
0: ้
1: นะครับซึ่งบิดาของผู้ฟ้องบอกว่าเนี่ยป้ายเนี่ยซีดจางต
0: ั
1: วหนังสือมองไม่เห็นทำให้บุตรชายของตัวเองเนี่ยขับรถมาแล้วทั้งมีหลุมมีบ่อท
0: ั้
1: งไฟส่องสว่างก็ไม่สว่างป
0: ้
1: ายก็ไม่ชัดจ
0: ึ
1: งทำให้ไม่สามารถห้ามล้อเบรกรถได้ทันนะครับเลยทำให้รถเนี่ยพุ่งเลย3แยกตกน้ำไปจนถึงแก่ความตายนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็เป็นความผิดพลาดของอบต.ทั้งสิ้นนะครับจึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลพิพากษาให้ชดใช้ค่าสินไหมให้แก่บิดาของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ต้องรับเคราะห์จากการสูญเสียบุตรชายของตนนะครับตัวเลขก็กลมๆ ก็ประมาณ4ล้านบาทครับคุณเบิร์ตครับจ
0: ึ
1: งเป็นคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองครับ
0: ค่ะ พอเข้าสู่กระบวนการของศาลปกครองแล้วค่ะศาลท่านมีการพิจารณาคดีและมีคำพิพากษาว่าอย่างไรบ้างคะท่าน
1: ครับคดีนี้เมื่อเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดนะครับศาลท่านได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนะครับเห็นว่าคดีนี้นะครับจากสภาพถนนเนี่ยปรากฏว่ามีผิวขรุขระจริงนะครับมีได้ราบเรียบเสมอกันตลอดเส้นทางตรงนี้ศาลท่านเลยวินิจฉัยว่าเป็นความบกพร่องในเรื่องการดูแลผิวทางของอบต.นะครับแต่ว่าในส่วนของไฟส่องสว่างเนี่ยก็ปรากฏว่ามีไฟส่องสว่างใช้งานได้โดยปกตินะครับไม่ปรากฏความบกพร่องสำหรับป้ายบอกทางนะครับ2จุดได้มีการติดตั้งไว้ตามจุดที่กฎหมายกำหนดถูกต้องแต่ครับคุณเบิร์ตแต่ป้ายเนี่ยมีสีที่ซีดจาง
0: อ
1: ันนี้คือประเด็นนะครับป
0: ้
1: ายเนี่ยมีสีที่ซีดจางซึ่งศาลท่านเลยวินิจฉัยว่าจากการที่ถนนเนี่ยมีผิวขรุขระและมีป้ายที่ซีดจางเนี่ยถือได้ว่าเป็นความบกพร่องของอบต.ที่ไม่ดูแลให้สมบูรณ
0: ์
1: นะครับฟังตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าอบต.นี่น่าจะทำผิดจริงๆแล้วนะครับแต่ยังครับศาลท่านได้วินิจฉัยต่อไปในส่วนของผู้ตายครับว่าอย่างไรก็ตามผู้ตายเนี่ยนะครับเหตุเกิดตอนประมาณเวลาตีสี่กว่าตอนเช้าครับนะครับก็ยังฟ้ามืดอยู่ผู้ตายเนี่ยใช้สัญจรทางนี้ไปกลับระหว่างบ้านกับทำงานอยู่เป็นประจำนะครับแม้จะเป็นเวลาที่มืดก็ตามแต่มีไฟหน้ารถนะครับซึ่งโดยปกติของผู้ขับขี่ทั่วไปเนี่ยนะครับลำพังแค่ใช้ไฟหน้ารถส่องสว่างเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นป้ายนั้นได
0: ้
1: แม้จะซีดจางก็ตามนะครับและก็เป็นทางที่ผู้ตายเนี่ยใช้อยู่เป็นประจำย
0: ่
1: อมต้องคุ้นทางนะครับย่อมต้องคุ้นทางย่อมต้องจำได้ว่าถึงจุดนี้จะมีเส้นทางเป็นสามแยกหรือไม่อย่างไรดังนั้นจึงต้องพึงระมัดระวังในการขับขี่ของตนนะครับศาลท่านยังได้ดูหลักฐานต่อไปอีกครับคุณเบิร์ตครับจากผลการสำรวจพื้นผิวถนนนะครับของเจ้าพนักงานตำรวจปรากฏว่าในบริเวณผิวถนนจนถึง3แยกนะครับได้มีรอยเบรกนะครับรอยเบรกเนี่ยห่างจากขอบถนนเนี่ยก่อนตกสระน้ำประมาณ15เมตรนะครับประการที่2รถพุ่งตรงตกลงไปในสระน้ำเนี่ยห่างจากริมถนน10เมตรนะครับเมื่อตกลงไปในน้ำแล้วเนี่ยศพของผู้ตายเนี่ยกระเด็นออกนอกรถอีกประมาณ 4-5 เมตรศาลท่านเลยฟังความข้อที่จริงตรงนี้รวมกันแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังเองก็น่าจะพอจะเดาได้เราๆครับว่าผู้ตายเนี่ยต้องขับขี่มาด้วยความเร็วสูงอย่างมากนะครับถึงได้มีลักษณะของการเบรกห้ามล้อกระทันหันเป็นรอยถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็รถพุ่งออกไปไกลถึงขนาดนั้นน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: รวมทั้งศพก็ไม่ได้ติดอยู่ในรถนะครับย
0: ัง
1: กระเด็นออกไปอีกตรงน
0: ี้
1: แหละครับที่ศาลท่านเลยวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยมีพฤติการผู้ตายครับขอประทานโทษมีพฤติการการขับขี่ในลักษณะขับด้วยความเร็วสูงท
0: ั
1: ้งที่ควรรู้ว่าเป็นเวลามืดและพึงระมัดระวังและเป็นเส้นทางที่ใช้อยู่ประจำดังนั้นเมื่อผู้ตายเนี่ยขับรถด้วยความเร็วสูงเช่นนี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วทำให้ตัวเองถึงแก่ความตายเน
0: ี่
1: ยความประมาทเลินเล่อเนี่ยมันจึงเกิดจากตัวของผู้ขับขี่เองครับคุณเบิร์ตครับศาลท่านบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่ความประมาทเลินเล่อของหน่วยงานครับเป็นของผู้ขับขี่เพราะไม่ระมัดระวังเองเมื่อความประมาทเลินเล่อตรงนี้เป็นของผู้ขับขี่เสียแล้วนะครับก็ไม่ได้เป็นความผิดของหน่วยงานจ
0: ึ
1: งไม่เข้าองค์ประกอบที่หน่วยงานเนี่ยกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีต่อผู้ตายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปสุดท้ายของคดีนี้ก็คือว่าเมื่อผู้ตายประมาทเลินเล่อเสียเองก
0: ็
1: หน่วยงานไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายครับคุณเบิร์ตครับเลยกลายเป็นว่าคดีนี้ศาลท่านฟังสรุปพยานหลักฐานทุกอย่างแล้วจึงพิพากษายกฟ้องบิดาของผู้ฟ้องของผู้ตายครับก
0: ็
1: กลายเป็นว่าอบต.ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายในกรณีนี้ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ผมเล่าท่านผู้ฟังต่อนิดนึงครับว่าอุทาหรณ์ทิ้งท้ายจากคำพิพากษานี้เนี่ยก็เป็นข้อคิดให้เราได้สังเกตนิดนึงครับว่าเมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าจะนำความสูญเสียนั้นมาฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายได้ทุกกรณีเสมอไปนะครับโดยเฉพาะกรณีเช่นนี้เนี่ยเราต
0: ้
1: องดูด้วยว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยหรือเปล่าเป็นสำคัญนะครับอันนี้คือข้อเตือนใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านครับคุณเบิร์ตครับ
0: ค่ะท่านเทิดพงษ์คะถ้าผู้ฟ้องคดีค่ะมีการฟ้องผิดหน่วยงานจะเหมือนกับคดีแพ่งที่ฟ้องผิดตัวแล้วศาลจะยกฟ้องหรือเราต้องทำอย่างไรบ้างคะกับเหตุการณ์ที่มีการฟ้องผิดหน่วยงานแบบนี้ค่ะ
1: ครับมันเกิดขึ้นได้ครับคุณเบิร์ตเพราะว่าบางทีประชาชนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทราบว่าถนนไหนอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนบางทีอาจจะไปถามกันเองกับคนรอบข้างแล้วก็คิดว่าใช่ก็เลยมาฟ้องหน่วยงานนั้นแต่อาจไม่ใช่ก็ได้
0: ค่ะ
1: อย่างนี้เวลายื่นฟ้องคดีต่อศาลนะครับโดยกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าเป็นกรณีฟ้องผิดตัวเนี่ยก็คือศาลต้องสั่งไม่รับนะครับให้ไปหาหน่วยงานที่ถูกต้องมาฟ้องใหม่นะครับก็จะเป็นอย่างนั้นทางหนึ่งนะครับซึ่งก็จะทำให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยอาจจะต้องไปเสียเวลานะครับติดตามตรวจสอบกันอีกแต่ในระบบวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองนี่ดีอย่างนึงครับคุณเบิร์ตครับ
0: ค
1: ือเราใช้ระบบไต่สวน
0: อ
1: ันนี้คือหมายความว่าศาลมีอำนาจในการแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการมีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี ดังนั้นในชั้นนี้เนี่ยหากปรากฏพบว่าผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องโดยระบุตัวหน่วยงานมาไม่ถูกต้อง ครับศาลก็อาจจะมีคำสั่งเรียกผู้ฟ้องมาไต่สวนนะครับหรือไต่สวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก
0: ่
1: อนที่จะมีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องดังกล่าวนะครับเพื่อให้ปรากฏความขึ้นมาโดยชัดเจนว่าถนนเส้นนั้นนะครับที่ผู้ฟ้องคดีประสบอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดนะครับเมื่อศาลได้ไต่สวนได้ความแล้วนะครับก็จะให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องต่อไปนะครับโดยมีการระบุตัวหน่วยงานที่ถูกต้องเข้ามาในคดีนะครับและหลังจากนั้นศาลก็จะทำการตรวจคำฟ้องเพื่อมีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องต่อไปเพราะว่าได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องให้มีหน่วยงานที่ถูกต้องแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ในคดีปกครองก็จะช่วยเรียกว่าอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าในคดีปกครองอย่างที่เราเคยฟังกันมาหลายสัปดาห์ติดต่อกันนะครับเป็นคดีที่ประชาชนเนี่ยมีข้อพิพาทกับหน่วยงานของรัฐซึ่งบางครั้งพี่น้องประชาชนก็อาจจะไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายมากนักนะครับก็ต้องอาศัยระบบวิธีพิจารณาคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้เอื้อต่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนในส่วนนี้ด้วยนะครับก็จึงให้อำนาจศาลในการลงไปไต่สวนเกี่ยวกับคำฟ้องได้นะครับก็จะเป็นการช่วยได้ทางหนึ่งครับคุณเบิร์ตครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นวิธีการช่วยอีกทางหนึ่งนะคะในการไต่สวนของศาลปกครองค่ะ
1: ครับก่อนมีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องนะครับ
0: ค่ะครับค่ะเพราะฉะนั้นท่านที่มีเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวต่างๆที่จะมาฟ้องศาลปกครองเนี่ยต้องเช็คให้ดีนิดนึงนะคะค่ะท้ายแล้วค่ะอยากให้ท่านฝากอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคดีที่ท่านเล่าให้พวกเราฟังในวันนี้ค่ะเพื่อเป็นการเตือนสติสำหรับผู้ที่ฟังรายการเราอยู่จะได้ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะ
1: อยากฝากท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับคุณเบิร์ตครับประเทศเราเนี่ยตามผลสำรวจสถิติวิจัยต่างๆนะครับมักจะติดอยู่ในลำดับต้นๆเสมอที่มีสถิติอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงมากนะครับยิ่งเรามีปรากฏการณ์เทศกาล2ครั้งนะครับต่อปีแล้วเราจะเห็นเลยว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเนืองๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างที่บอกนะครับการสูญเสียคนที่รักเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝ่ายของพี่น้องประชาชนเองนะครับก็พึงต้องระมัดระวังดูแลรับผิดชอบชีวิตและทรัพย์สินของตนเองนะครับการขับขี่รถยนต์ก็พึงเป็นไปด้วยความระมัดระวังอย่าประมาทอย่าใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับแล้วก็ต้องคอยหมั่นสอดส่องดูแลในการขับขี่ด้วยนะครับครั้นจะหวังพึ่งทางราชการแต่ฝ่ายเดียวก็คงจะไม่ถูกต้องนักนะครับเพราะเราก็ต้องดูแลรักษาชีวิตทรัพย์สินเราก่อนเป็นเบื้องแรกในทางฝ่ายราชการเองครับไม่ว่าหน่วยงานใดก็ตามที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลรับผิดชอบถนนหนทางก็พึงต้องหมั่นตรวจตราสอดส่องนะครับซ่อมบำรุงทางให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวถนนไฟส่องสว่างหรือเครื่องหมายสัญลักษณ์บอกทางต่างๆนะครับเพราะว่าท่านก็รับภาษีของประชาชนมานะครับเป็นเงินเดือนตอบแทนของท่านก็ย่อมจะต้องคืนตรงนั้นไปให้แก่พี่น้องประชาชนในการช่วยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของเขาด้วยทางหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทั้งสองฝ่ายช่วยกันอย่างนี้นะครับผมว่าในอนาคตต่อไปก็ความสูญเสียในเรื่องดังกล่าวที่เราคุยกันวันนี้ก็จะลดน้อยถอยลงได้ครับคุณเบิร์ตท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะปัญหาก็จะไม่เกิดเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะถนนค่ะนับเป็นเส้นทางสัญจรที่สำคัญที่สุดในชีวิตประจำวันของเรานะคะแน่นอนว่าทุกท่านค่ะจะต้องมีการเดินทางกันทุกวันอยู่แล้วค่ะในขณะเดียวกันค่ะก็เป็นเส้นทางที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดเช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าในบางครั้งค่ะเมื่อเกิดความสูญเสียแล้วอาจจะสามารถเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะคะอย่างที่ท่านรองโฆษกนะคะท่านได้บอกกับเราไว้ค่ะ แต่ก็คิดว่านะคะถึงเราจะเรียกร้องค่าเสียหายมานะคะแต่ก็ได้ไม่คุ้มเสียอยู่แล้วนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนนะคะด้วยความไม่ประมาทค่ะเพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะจะเป็นการดีกว่าแน่ๆค่ะสำหรับหากผู้ฟังท่านใดค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองนะคะหรือคดีปกครองค่ะท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะหรือว่านะคะบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าการฟ้องร้องคดีของศาลปกครองเป็นอย่างไรค่ะท่านสามารถเข้าไปดูได้นะคะในเว็บไซต์ของศาลปกครองค่ะ www.admincourt.go.th ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเรานะคะก็หมดลงแล้วค่ะขอขอบพระคุณค่ะท่านเทิดพงษ์คงจันทร์ท่านรองโฆษกศาลปกครองนะคะที่ท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะท่าน
1: ขอบคุณครับคุณเบิร์ตขอบคุณท่านผู้ฟังสวัสดีครับ
0: ค่ะท้ายนี้ค่ะต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่นะคะในวันจันทร์หน้าตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นสำหรับวันนี้ดิฉันพรณภาบุญยฤทธิ์ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวอนุสราศรีไสทองและนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักงานศาลปกครองท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์เวลา 19:30 นถึง 20:00 นสำหรับวันนี้สวัสดี

0: านกีฬาประจำจังหวัดใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าน่าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อเบื่อ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
2: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
2: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
3: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต

0: ประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้กำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งและระดมกำลังดูแลประชาชนอิหร่านเสนอข้อตกลงให้กับสหรัฐโดยจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในระยะเวลา7วันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนพื้นที่ท้ายน้ำให้เตรียมรับมวลน้ำกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังมีสถานการณ์อุทกภัยในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งอาจทำให้พื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากปภ.จึงกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกจังหวัดส่วนจังหวัดที่ยังประสบอุทกภัยให้เร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งด้านการดำรงชีพการแพทย์และสาธารณสุขความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการระบายน้ำพร้อมดูแลระบบไฟฟ้าประปาและการสื่อสารระดมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยฟื้นฟูพื้นที่และเปิดเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้โดยเร็วส่วนจังหวัดพื้นที่ท้ายน้ำให้ติดตามมวลน้ำเหนือใกล้ชิดโดยให้แจ้งเตือนประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกแนวคันกั้นน้ำตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงแนวป้องกันน้ำพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนโรงพยาบาลและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญรวมถึงดูแลระบบไฟฟ้าและประปาเพื่อลดผลกระทบสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาตามระเบียบโดยเร็วจุฑามาตย์รักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิด

0: มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางส่งผลให้ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังรวมถึงมีน้ำป่าไหลลงสู่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและบางปะกงส่วนวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรปราการและฉะเชิงเทรามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ประกอบกับช่วงดังกล่าวมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและเกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดสำหรับวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางภาคกลางด้านตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่งผลให้วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนตกต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนปานกลางสลับเบาตลอดวันจนถึงพรุ่งนี้เช้าสถานการณ์ฝนกรุงเทพมหานครจะดีขึ้นโดยรวมสภาพอากาศตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่น้ำจากลุ่มเจ้าพระยาบริเวณนครสวรรค์สิงห์บุรีและอ่างทองจะทยอยไหลลงมาเติมในช่วง 1-2 วันนี้แต่ไม่ได้สูงมากยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการและระบายได้ส่วนฝั่งตะวันตกเช่นนครปฐมสมุทรสาครน้ำจะระบายออกแม่น้ำท่าจีนเป็นหลักจึงไม่มีปัญหา
1: เรื่องของสภาพอากาศสภาพฝนก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนเนี่ยก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับคาดการณ์ของปริมาณน้ำฝนถ้าสังเกตวันนี้ฝนกรุงเทพมหานครจะไม่ได้มีพวกฝนตกหนักๆเข้ามาแต่จะเป็นลักษณะฝนเบาสลับปานกลางเป็นงี้นะครับเพราะนั้นเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่เติมลงมามากๆที่เกิดกว่า100มิลลิเมตรวันนี้น่าจะไม่มีเรื่องของสภาพฝนดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่เรื่องของน้ำที่ยังค้างอยู่ก็ต้องใช้ระยะเวลาอีก 2-3 วัน
0: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งและระดมกำลังดูแลประชาชน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเอกนิติได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าแม้สถานการณ์จะรุนแรงไม่เท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดปฏิพลประทับพมมารายงาน
0: นายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมและตนเองกำลังเร่งเดินทางกลับประเทศไทยแล้วและจะเข้าพื้นที่ทันทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะนำให้ประชาชนถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับความช่วยเหลือและการชดเชยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขอแนะนำประชาชนให้ถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับขอความช่วยเหลือและขอรับการชดเชยโดยให้ถ่ายตัวบ้านและระดับน้ำที่ท่วมให้เห็นอย่างชัดเจนถ่ายทรัพย์สินเฟอร์นิเจอร์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายรวมทั้งบันทึกวันเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุพยายามเก็บภาพหลายมุมถ่ายให้ชัดและเก็บไฟล์ภาพดังกล่าวไว้เพื่อยื่นขอความช่วยเหลือทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับมือวิกฤตน้ำท่วมดูแลนักท่องเที่ยวตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมินายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการด่วนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการความช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยมอบหมายให้นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำทีมลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเร่งดูแลผู้โดยสารตกค้าง

0: จากกรณีเที่ยวบินยกเลิกพร้อมทั้งประสานกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจโดยเปิดสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155และศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว TAC ให้บริการรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ททท.ยังได้เร่งประสานกับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักเพื่อช่วยเหลือด้านการขยายเวลาเข้าพักและปรับแผนการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าทั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกำชับกรมชลประทานให้เร่งระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเต็มที่
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังนำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำณประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการว่าได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยลดระยะทางน้ำจากเดิม18กิโลเมตรให้เหลือเพียง600เมตรลดระยะเวลาในการระบายน้ำจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีเท่านั้นซึ่งจากการติดตามขณะนี้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพได้เปิดเดินเครื่องระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพแล้วเพื่อเร่งผลักดันน้ำลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วที่สุดนอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรยังได้ติดตามประเมินสถานการณ์และพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดโดยนำข้อมูลการพยากรณ์อากาศมาประเมินปริมาณน้ำล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นหลักการในการวางแผนเปิดทางระบายน้ำและเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างตรงจุดและเต็มประสิทธิภาพ
2: แต่ในจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เรียกว่าคลองลัดโพซึ่งถือว่าเป็นโครงการของพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9นะครับซึ่งท่านมีพระปรีชาสามารถทรงมองการไกลนะครับคือได้พอมีโครงการลัดโพเนี่ยใช้แค่600เมตรนะครับจากเคยใช้เวลา5ชั่วโมงก็ใช้เวลาแค่10นาทีก็สามารถระบายน้ำตรงนี้ได้ดังนั้นผมก็เลยให้สั่งให้การทางกรมชลประทานนะครับดูแลในช่วงนี้ให้เป็นพิเศษเพื่อจะได้มีส่วนที่ช่วยกรุงเทพมหานคร
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวอีกว่านอกจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเตรียมเสนอโครงการผันน้ำถาวรช่วงชัยนาทป่าสักและป่าสักชลบุรีลงสู่อ่าวไทยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ยั่งยืนซึ่งหากได้รับอนุมัติจากครม.คาดว่าจะเริ่มขั้นตอนการดำเนินงานในเฟสแรกได้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2571เป็นต้นไปชาวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับแผนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วม3ระยะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยเน้นยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะได้แก่การเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการอัปเดตสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิและข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ในฐานะผู้กำกับการดูแลเขตตรวจราชการที่2และ9ได้เตรียมแผนลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์จริงเพื่อนำปัญหาเชิงโครงสร้างเสนอต่อระดับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งสำรวจและประเมินผลกระทบธุรกิจในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมกำชับนิคมอุตสาหกรรมคุมเข้มแนวคันกั้นน้ำควบคู่กับการดูแลชุมชนนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยและปริมาณฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายนโยบายเร่งด่วนไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับกำหนดแนวทางการเยียวยาอย่างตรงจุดควบคู่กันนี้ได้กำชับไปยังนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันดินกั้นน้ำและระบบป้องกันอุทกภัยอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมขยายผลการดูแลช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบอันเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดดำเนินการศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรวบรวมและส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วม
3: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกตพ.กระทรวงคมนาคมรับข้อสั่งการของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ของวันนี้ถึงเวลา 24:00 น.ของวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจนรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัชยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค์ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัฐยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครนพศรแก้วคำรายงาน
0: ล่าสุด DMT ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางดอนเมืองโทเวให้ประชาชนใช้บริการฟรีทุกด่านตั้งแต่เวลา 14:30 น.วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางยกระดับดอนเมืองโทเวทุกด่านตั้งแต่เวลา 14:30 น.ของวันที่26กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตจะเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางพร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้ทางบริเวณด่านแจ้งวัฒนะขาเข้าด่านหลัก4ขาออกและด่านลาดพร้าวขาออกมีน้ำท่วมขังสูงรถยนต์ขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงและขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ด้านกรมท่าอากาศยานยืนยันสนามบินทุกแห่งยังเปิดให้บริการตามปกติและคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการนายพัทรพงษ์ พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมท่าอากาศยานติดตามสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานร่วมกับสายการบินและหน่วยงานในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนสูงสุดทั้งนี้กรมท่าอากาศยานยืนยันว่าท่าอากาศยานทุกแห่งในสังกัดยังคงเปิดให้บริการตามปกติพร้อมเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและระบบอำนวยความสะดวกเต็มรูปแบบหากมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสถานะเที่ยวบินหรือกระทบเส้นทางเดินทางเข้าออกสนามบินจะเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งผู้โดยสารทันทีจึงขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางในช่วงนี้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับทางสายการบินก่อนออกเดินทางและควรเผื่อเวลาการเดินทางมายังสนามบินไว้ด้วยสำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมกกต.เลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย
4: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ที่27กันยายนเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลาเดิม 8:00 น.ถึง 16:00 น.เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้มีสาเหตุจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศ มีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนประกอบกับระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2564กำหนดให้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจึงมีมติเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากวันอาทิตย์ที่27กันยายนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเลือกตั้งต้องดำเนินการไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ทำให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านได้เสนอข้อตกลงที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในระยะเวลา7วันให้กับทางการสหรัฐผ่านทางกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาหากสหรัฐยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อที่ลงนามโดยสหรัฐและอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันนายอารักซียังเน้นย้ำว่าอิหร่านไม่ยอมรับการบีบบังคับการข่มขู่หรือการคุกคามและจะไม่ยอมสละสิทธิอธิปไตยของตนภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของทางการสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธตอบรับข้อเสนอดังกล่าวของอิหร่าน สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัสเซียไม่ได้เตรียมสู้รบหรือก่อความขัดแย้งใดๆกับยุโรปหลังจากบรรดาประเทศในยุโรปเช่นเยอรมนีและโปแลนด์ที่เป็นพันธมิตรกับยูเครนต่างแสดงความกังวลถึงความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีประเทศเหล่านี้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียกำลังพิจารณาจุดยืนของตนเองว่าควรกลับเข้ามาร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งกับยูเครนอีกครั้งหรือไม่หลังกองกำลังยูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียรวมถึงกรุงมอสโกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบถึง27กันยายน2569ในช่วงวันที่26ถึง27กันยายน2569ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่28กันยายน2569ฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางและกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึง27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.50 เมตรและเวลา 19:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.55 เมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59 เซนติเมตรและเวลา14:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: จังหวัด
11: บุกชัวร์

0: ให้กดปลอดภัย
1: อาโชวาทพระบาท
2: จิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการปปช.ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภารกิจพิชิตโกงทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะ
4: วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับมาร์คพิชยะทองมีนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการครับ
3: และดิฉันนุกวาสนีบุญแสนนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการค่ะ
4: ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นนะครับกับข่าวสารความรู้ความเคลื่อนไหวและภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานปปช.ครับ
3: มาถึงเกร็ดความรู้สู้ทุจริตสำหรับสัปดาห์นี้นะคะสำนักงานปปช.ขอพาทุกท่านเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาจริงในหัวข้อกระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้ต้องคุมขังหลบหนีซึ่งเป็นอุทาหรณ์สำคัญเลยนะคะที่สะท้อนให้เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทแม้จะไม่มีเจตนาทุจริตก็อาจนำไปสู่ความผิดทั้งทางวินัยและอาญาได้ในกรณีนี้นะคะอันนี้เป็นกรณีสมมุตินะคะจ่า10ตำรวจก.ซึ่งปฏิบัติหน้าที่10เวรควบคุมผู้ต้องหาได้นำผู้ต้องคุมขังรายหนึ่งซึ่งถูกควบคุมตัวตามคำสั่งศาลจังหวัดเชียงใหม่ในคดียาเสพติดประเภทที่1หรือยาบ้าจำนวน 40,000 เม็ดออกจากห้องควบคุมเพื่อให้ทำความสะอาดบริเวณสถานีตำรวจเหมือนกับว่าเราแค่จะให้ผู้ต้องขังเนี่ยนะคะออกจากบริเวณเพื่อทำความสะอาดเท่านั้นเองเนี่ยแต่จากการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและที่สำคัญเจ้าหน้าที่ได้ปล่อยให้ผู้ต้องคุมขังอยู่ตามลำพังโดยไม่มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจนผู้ต้องคุมขังอาศัยจังหวะดังกล่าวหลบหนีไปได้
4: จากการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.นะครับมีมติว่าการกระทำของจ่าสิบตำรวจกอไก่เนี่ยมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงนะครับและมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา204ฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ต้องคุมขังเนี่ยหลบหนีกรณีศึกษานี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าความประมาทในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเนี่ยแม้จะไม่ได้มีเจตนาช่วยเหลือผู้ต้องหานะครับหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบแต่ก็สามารถก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อกระบวนการยุติธรรมความเชื่อมั่นของประชาชนและความปลอดภัยของสังคมได้นะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจึงต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในทางวินัยและทางอาญาสำนักงานปปช.นะครับฝากถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนนะครับว่าการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนเนี่ยต้องอาศัยความรอบคอบมีวินัยและยึดถือกฎหมายกับระเบียบอย่างเคร่งครัดเพราะความประมาทครั้งเดียวเนี่ยอาจสร้างความเสียหายที่ยากจะเยียวยาและส่งผลกระทบต่อทั้งองค์กรและสังคมโดยรวมนะครับ
3: แล้วพบกันใหม่นะคะกับเกร็ดความรู้สู้ทุจริตพร้อมกรณีศึกษาที่น่าสนใจและข้อกฎหมายที่ควรรู้ได้อีกในสัปดาห์หน้าค่ะเกร็ดความรู้สู้ทุจริตสำนักงานปปช.ขอพาทุกท่านไปเรียนรู้จากกรณีศึกษาจริงในหัวข้อช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวเข้าทะเบียนราษฎรโดยมิชอบซึ่งเป็นตัวอย่างของการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดและมีบทลงโทษทั้งทางอาญาและทางวินัยค่ะเรามาดูกันนะคะเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อนายกดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียน4และปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นสำนักทะเบียนราษฎรเทศบาลนครนนทบุรีได้อาศัยอำนาจหน้าที่ของตนปลอมแปลงเอกสารและแก้ไขข้อมูลในทะเบียนบ้านผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวให้มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรโดยมิชอบรวมทั้งหมด17รายค่ะต่อมาศูนย์ประมวลผลการทะเบียนกรมการปกครองตรวจพบความผิดปกติจากการใช้โปรแกรมปรับปรุงรายการบุคคลหรือทร44เพิ่มชื่อบุคคลโดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายกำหนดและยังมีการใช้รหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอนุญาตในการแก้ไขข้อมูลโดยมิชอบอีกด้วย
4: จากการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.นะครับมีมติว่าการกระทำของนายกเนี่ย มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157มาตรา161และมาตรา162วงเล็บ1และวงเล็บ4ประกอบมาตรา91รวมทั้งมีมูลความผิดทางวินัยอีกด้วยครับกรณีศึกษานี้นะครับสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าการปลอมแปลงเอกสารหรือแก้ไขข้อมูลทะเบียนราษฎรโดยมิชอบเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของระบบราชการความมั่นคงของประเทศและสิทธิของประชาชนโดยรวมด้วยครับผู้ที่กระทำความผิดนะครับจึงต้องรับผิดทั้งทางอาญาและทางวินัยและอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตของตนเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับสำนักงานปปช.นะครับอยากจะขอฝากถึงเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดเพราะความโปร่งใสในการทำงานนะครับคือรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่นที่มาจากประชาชนนะครับแล้วพบกับเกร็ดความรู้สู้ทุจริตพร้อมกรณีศึกษาที่น่าสนใจแบบนี้ได้ในสัปดาห์หน้านะครับ
3: เกร็ดความรู้สู้ทุจริตสัปดาห์นี้นะคะสำนักงานปปช.ขอชวนทุกท่านติดตามกรณีศึกษาในหัวข้อการแก้ไขรายการสัญชาติการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้านและการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลต่างด้าวโดยมิชอบค่ะกรณีนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สำคัญเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐหากปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วอาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนราษฎรสิทธิของบุคคลและความน่าเชื่อถือของระบบราชการค่ะกรณีศึกษานี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อนายกซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอรักษาการหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรและนายขอซึ่งดำรงตำแหน่งนายอำเภอมีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนราษฎรและการออกบัตรประจำตัวประชาชนค่ะจากการตรวจสอบพบว่าทั้งสองได้ร่วมกับบุคคลทั้งชาวไทยและบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบอนุมัติแก้ไขรายการสัญชาติเพิ่มชื่อบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยลงในทะเบียนบ้านในฐานะผู้มีสัญชาติไทยและออกบัตรประจำตัวประชาชนให้โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายค่ะอีกทั้งยังมีการนำเอกสารผลตรวจพิสูจน์สายพันธุกรรมหรือ DNA ปลอมมาใช้ประกอบการยื่นคำร้องอีกด้วย
4: จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนะครับคณะกรรมการปปช.เนี่ยมีมติว่าการกระทำของนายกและนายขอมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและมีมูลความผิดตามกฎหมายและมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157รวมถึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534มาตรา50นอกจากนี้นะครับนายกไก่ยังมีมูลความผิดเพิ่มตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา162วงเล็บ1และวงเล็บ4รวมทั้งมีความผิดตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2542มาตรา14วรรค3ส่วนผู้ที่ร่วมกระทำความผิดกับนายกไก่และนายขอไข่นะครับก็มีมูลความผิดทางอาญาในฐานะผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดเช่นกันกรณีศึกษานี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าการใช้อำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรเนี่ยต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดเพราะการแก้ไขข้อมูลหรือการออกเอกสารราชการโดยมิชอบเนี่ยไม่เป็นเพียงกระทบต่อสิทธิของบุคคลและความน่าเชื่อถือของภาครัฐเท่านั้นนะครับแต่ผู้กระทำผิดเนี่ยยังต้องรับผิดชอบทั้งทางวินัยและทางอาญาอีกด้วยติดตามเกร็ดความรู้สู้ทุจริตและกรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเกร็ดความรู้สู้ทุจริตวันนี้นะครับสำนักงานปปช.ขอนำเสนอกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งเกิดและการออกใบรับแจ้งการเกิดอันเป็นเท็จซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยอาจคิดว่าเป็นเพียงการช่วยเหลือกันแต่แท้จริงแล้วนะครับเป็นความผิดตามกฎหมายและส่งผลกระทบต่อทะเบียนราษฎรของประเทศด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับเริ่มต้นจากนายกซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและได้รับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการทะเบียนกลางให้เป็นเจ้าหน้าที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งในพื้นที่มีอำนาจออกเอกสารสำคัญหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นใบรับแจ้งการเกิดใบรับแจ้งการตายใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่และเอกสารเกี่ยวข้องกับบ้านภายในเขตหมู่บ้านที่ตนรับผิดชอบครับ
3: ต่อมานายขอได้เดินทางมาแจ้งเกิดเด็กหญิงคนหนึ่งโดยแจ้งว่าเด็กหญิง A เป็นบุตรของตนเองกับนางอและขอให้มีการออกใบรับแจ้งเกิดตามขั้นตอนแต่ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่า ทั้งนายกอและนายขอต่างรู้ดีอยู่แล้วว่าเด็กหญิงเอไม่ได้เป็นบุตรของนายขอและนางอตามที่แจ้งไว้เลยแม้จะทราบความจริงนะคะแต่ผู้ใหญ่บ้านซึ่งทำหน้าที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งก็ยังรับแจ้งการเกิดและออกใบรับแจ้งการเกิดโดยบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการทำให้ข้อมูลในทะเบียนราษฎรคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการค่ะ
4: กรณีนี้นะครับคณะกรรมการปปช.มีมติว่าการกระทำของนายก.มีมูลความผิดทางอาญานะครับในฐานะเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และยังมีความผิดฐานรับรองข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารราชการนะครับตามมาตรา162วงเล็บ4รวมทั้งมีความผิดตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรพ.ศ.2534มาตรา50จากการรับแจ้งเกิดและออกหลักฐานอันเป็นเท็จจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการนะครับส่วนนายขอผู้ไปแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จก็ไม่ได้พ้นความผิดนะครับเพราะคณะกรรมการปปช.เนี่ยเห็นว่ามีมูลความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนให้เจ้าพนักงานกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา86ประกอบมาตรา157และมาตรา162วงเล็บ4ครับ
3: กรณีศึกษานี้นะคะสะท้อนให้เห็นว่าเอกสารทะเบียนราษฎรทุกฉบับมีความสำคัญเพราะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ยืนยันตัวตนบุคคลและสิทธิทางกฎหมายค่ะการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยหรือการใช้อำนาจหน้าที่รับรองข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงแม้จะอ้างว่าเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นก็ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นรวมถึงระบบราชการโดยรวมด้วยค่ะดังนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนคะเราจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ยึดถือข้อเท็จจริงและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะขณะที่ประชาชนเองก็ควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ร่วมกระทำหรือสนับสนุนการจัดทำเอกสารอันเป็นเท็จเพราะการกระทำเช่นนี้อาจนำไปสู่ความรับผิดทั้งทางอาญาและส่งผลกระทบต่ออนาคตของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะกลับมาพบกับเกร็ดความรู้สู้ทุจริตและกรณีศึกษาที่น่าสนใจได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเกร็ดความรู้สู้ทุจริตวันนี้ขอชวนคุณผู้ฟังมาทำความเข้าใจกรณีศึกษาที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชนโดยตรงค่ะหลายคนอาจเข้าใจนะคะว่าการจดทะเบียนหย่าเป็นเรื่องของสามีภรรยาเท่านั้นแต่ทราบหรือไม่คะว่าหากเจ้าหน้าที่รัฐละเลยหน้าที่หรือดำเนินการโดยไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลและกลายเป็นความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาได้ค่ะกรณีศึกษาที่นำมาเล่าในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนและถูกคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดจากการดำเนินการจดทะเบียนหย่าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะข้อเท็จจริงปรากฏว่านายชอซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอและปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนนายอำเภอในฐานะนายทะเบียนได้ดำเนินการจดทะเบียนหย่าให้นางสอทั้งที่คู่สมรสอีกฝ่ายไม่ได้เดินทางมาที่สำนักทะเบียนเพื่อดำเนินการหย่าด้วยตนเองค่ะทั้งที่จริงๆแล้วตามหลักกฎหมายเนี่ยการจดทะเบียนหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายจะต้องมีคู่สมรสมาแสดงตนต่อหน้านายทะเบียนพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและลงลายมือชื่อในทะเบียนการหย่าต่อหน้านายทะเบียนด้วยเพื่อเป็นการยืนยันความประสงค์ที่แท้จริงของทั้งสองฝ่ายค่ะ
4: แต่ในกรณีนี้นะครับกลับพบว่ามีการจัดทำทะเบียนการหย่าโดยระบุข้อความว่าคู่สมรสทั้งสองฝ่ายนั้นสมัครใจหย่าขาดจากกันมีการกำหนดเรื่องของการปกครองบุตรและการลงลายมือชื่อในเอกสารครบถ้วนเสมือนว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มาดำเนินการด้วยตัวเองนะครับต่อมาเมื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดพบว่าคู่สมรสอีกฝ่ายเนี่ยไม่ได้มาที่สำนักทะเบียนในวันดังกล่าวแต่อย่างใดที่สำคัญนะครับกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อที่ปรากฏในทะเบียนการหย่าและมีความเห็นว่าลายมือชื่อดังกล่าวนั้นมีลักษณะแตกต่างจากตัวอย่างลายมือชื่อจริงอย่างชัดเจนครับจึงสรุปได้ว่าไม่ใช่ลายมือของบุคคลเดียวกันหรือกล่าวง่ายๆก็คือเป็นลายมือชื่อปลอมนั่นเองครับ
3: เมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานทั้งหมดนะคะคณะกรรมการปปช.เห็นว่านายช.ซึ่งเป็นผู้รับจดทะเบียนหย่าย่อมมีหน้าที่ตรวจสอบบุคคลและเอกสารต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะเป็นผู้ใช้อำนาจของรัฐในการรับรองสถานะทางกฎหมายของประชาชนค่ะการที่คู่สมรสอีกฝ่ายไม่ได้มาแสดงตนต่อหน้า แต่ยังมีการดำเนินการจดทะเบียนหย่าให้สำเร็จลุล่วงจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมเอกสารราชการดังกล่าวค่ะคณะกรรมการปปช.จึงมีมติว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและยังเข้าข่ายความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและฐานรับรองเอกสารอันเป็นเท็จค่ะ
4: คุณผู้ฟังครับกรณีนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐทุกตำแหน่งเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเอกสารราชการทุกฉบับนะครับไม่ได้เป็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่และสถานะทางกฎหมายของประชาชนครับหากเจ้าหน้าที่ละเลยขั้นตอนไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือใช้อำนาจโดยไม่สุจริตอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของระบบราชการโดยรวมครับดังนั้นนะครับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบเนี่ยและยึดถือกฎหมายอย่างเคร่งครัดจึงเป็นหลักสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและป้องกันปัญหาการทุจริตในภาครัฐได้อย่างยั่งยืนนะครับและนี่คือเกร็ดความรู้สู้ทุจริตที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับพบกับกรณีศึกษาที่น่าสนใจและข้อคิดจากคดีทุจริตในรูปแบบต่างๆได้ในเกร็ดความรู้สู้ทุจริตในสัปดาห์หน้านะครับเกร็ดความรู้สู้ทุจริตนะครับอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่สะท้อนให้เห็นถึงผลเสียของการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากงานราชการจากกรณีเรียกรับเงินในการแจ้งเกิดเกินกำหนดเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้านและจัดทำบัตรประชาชนโดยทุจริตโดยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยนะครับเรื่องราวในแฟ้มคดีนี้นะครับมีตัวละครสำคัญก็คือนายกอไก่ผู้นำเรื่องมาติดต่อนายขอไข่ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอตัวการหลักของเราเลยนะครับและนายคอควายคนที่ต้องการเพิ่มชื่อและทำบัตร
3: เหตุการณ์มันเริ่มจากการที่นายกอเดินสายมาพบนายขอซึ่งเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนอยู่ที่อำเภอเพื่อที่จะขอมาเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและทำบัตรประชาชนให้กับนายคอค่ะแทนที่จะแนะนำไปตามระเบียบแบบตรงไปตรงมาใช่ไหมคะแต่นายขอกลับใช้โอกาสนี้เรียกเงินค่าตอบแทนใต้โต๊ะแลกกับการดำเนินเรื่องให้จากนั้นพอนายกอพานายคอมาที่อำเภอนายขอก็สวมรอยจัดทำคำร้องยื่นเรื่องแจ้งเกิดเกินกำหนดปลอมบันทึกถ้อยคำและให้พยานลงชื่อรับรองเท็จว่านายคอเป็นบุตรของนายกอเพื่อที่จะเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านให้ได้ค่ะความพีคมันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังพอดำเนินการเพิ่มชื่อเสร็จปุ๊บก่อนจะยอมส่งมอบบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ให้เนี่ยนายขอยังมีการเรียกรับเงินซ้ำอีกเป็นครั้งที่สองเรียกว่าเก็บสวยสองเด้งกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งพฤติกรรมทั้งหมดเนี้ยถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทุจริตทำให้ราชการเสียหายเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินและรับรองเอกสารอันเป็นเท็จอย่างชัดเจนมากๆค่ะ
4: งานนี้นะครับเมื่อเรื่องแดงขึ้นมาเนี่ยคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายขอไข่แบบไม่มีข้อยกเว้นเลยครับทั้งทางวินัยและทางอาญาโดยทางวินัยนะครับโดนไล่ออกจากราชการแน่นอนเพราะเป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนทางอาญาเนี่ยโดนข้อหาหนักหลายกระทงเลยครับทั้งมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา162ทำเอกสารเท็จและที่สำคัญนะครับมาตรา149ฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมที่จะรับทรัพย์สินโดยมิชอบซึ่งโทษของมาตรา149เนี่ยร้ายแรงมากนะครับคุณผู้ฟังมีโทษสูงสุดถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับอุทาหรณ์จากคดีนี้เนี่ยเตือนใจเราว่าการทุจริตไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินมากหรือน้อยนะครับจะเป็นหลักร้อยหรือหลักพันหรือหลักล้านมันล้วนส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของระบบราชการครับและทำลายความเป็นธรรมในสังคมจนหมดสิ้นงานบริการขั้นพื้นฐานนะครับอย่างการทำบัตรประชาชนการแจ้งเกิดเป็นสิทธิที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับอย่างเท่าเทียมตามกฎหมายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใต้โต๊ะใดๆทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยหากพบเห็นพฤติกรรมเรียกรับเงินแบบนี้อย่าปล่อยผ่านนะครับร่วมกันแจ้งเบาะแสได้ที่ปปช.เพื่อช่วยกันตัดวงจรโกงให้หมดไปจากสังคมไทยนะครับสัปดาห์หน้านะครับจะมีกรณีศึกษาในรูปแบบใดมาเล่าให้ฟังเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับเกร็ดความรู้สู้ทุจริตขอนำเสนอในกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการปลอมใบแจ้งย้ายที่อยู่เพื่อสวมบัตรประชาชนช่วงนี้นะครับขอเสนอคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเกร็ดความรู้สู้ทุจริตนะครับ เรามีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับภัยเงียบที่มากับเอกสารราชการนั่นก็คือเรื่องการปลอมใบแจ้งย้ายที่อยู่เพื่อสวมบัตรประชาชนครับเรื่องนี้นะครับไม่ใช่พล็อตละครนะครับคุณผู้ฟังแต่เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในแวดวงทะเบียนราษฎรโดยมีตัวละครหลักอยู่4คนคือนายกอไก่เจ้าพนักงานปกครองนายขอไข่เจ้าหน้าที่ปกครองนางสาวรอเรือผู้มาสวมสิทธิ์และนายคอควายนะครับเจ้าของชื่อตัวจริงที่เป็นเหยื่อ
3: ค่ะเรื่องมันเริ่มจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ2คนคือนายกอไก่และนายขอไข่ค่ะที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนางสาวรอเรือโดยการไปขุดเอาใบแจ้งย้ายที่อยู่เก่าๆที่ยกเลิกการใช้ไปแล้วแล้วก็นำมาเขียนปลอมแปลงข้อมูลเพื่อย้ายชื่อของนายคอควายซึ่งเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงที่เคยอยู่ในทะเบียนบ้านกลางของต่างจังหวัดให้ข้ามเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของกรุงเทพแถมยังใจกล้าถึงขั้นปลอมลายเซ็นของนายคอควายเลยนะคะในเอกสารทั้งหมดนั้นเลยพอย้ายชื่อเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยก็ถึงขั้นตอนการทำบัตรประชาชนใหม่ค่ะนายขอไข่ก็จัดแจ้งพิมพ์คำขอแล้วก็ส่งให้นางสาวรอเรือปั๊มลายนิ้วมือสวมรอยเป็นนายคอควายเลยทันทีส่วนนายกอไก่ซึ่งเป็นหัวหน้าก็แกล้งทำเป็นสวมบทบาทหัวหน้างานสอบปากคำนางสาวรอเรือในฐานะเจ้าบ้านและผู้รับรองตัวบุคคลแบบเนียนๆแล้วก็เซ็นอนุมัติออกบัตรประชาชนใบใหม่ให้เรียบร้อยเลยค่ะเรียกว่าเป็นการแท็กทีมการทำเอกสารเท็จรับรองเรื่องเท็จต่อหน้าต่อตาเลยนะคะเพื่อชุบตัวตนใหม่ให้กับนางสาวรอเรือโดยที่เจ้าของเนี่ยหรือนายคอควายไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยเลยค่ะ
4: แต่ความลับไม่มีในโลกนะครับและความทุจริตก็หนีไม่พ้นสายตาของปปช.คณะกรรมการปปช.นะครับได้พิจารณาพยานหลักฐานแล้วมีมติชี้มูลความผิดนายกอไก่และนายขอไข่แบบจัดเต็มทั้งทางวินัยและทางอาญาดังนี้ครับทางวินัยเนี่ยถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในทางอาญานะครับโดนข้อหาหนักในประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา162ฐานเจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จมาตรา264ปลอมเอกสารและมาตรา267ฐานแจ้งให้เจ้าหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการนอกจากนี้ยังผิดพรบ.การทะเบียนราษฎรและพรบ.บัตรประชาชนอีกด้วยนะครับโทษคุกยาวๆกันเลยทีเดียว
3: อุทาหรณ์จากคดีนี้นะคะสอนให้รู้ว่าการทุจริตเกี่ยวกับเอกสารราชการแม้จะเป็นเพียงขั้นตอนเล็กๆหรือคิดว่าไม่มีใครรู้แต่ผลกระทบที่ตามมานั้นร้ายแรงมากค่ะเพราะบัตรประชาชน1ใบสามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมไปกู้หนี้ยืมสินหรือไปทำเรื่องผิดกฎหมายจนสร้างความเสียหายที่ใหญ่หลวงให้แก่ผู้อื่นและประเทศชาติได้อย่างมากมายค่ะดังนั้นนะคะพี่น้องประชาชนต้องหมั่นตรวจสอบสิทธิ์และทะเบียนบ้านของตนเองส่วนเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาเพราะถ้าคิดจะซิกแซกปลอมแปลงเอกสารเมื่อไหร่คุกย่อมต้อนรับแน่นอนค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเรามาดูกันว่าเกรดความรู้สู้ทุจริตจะนำกรณีศึกษาเรื่องอะไรมาฝากอีกห้ามพลาดนะคะ
4: ปปช.ขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านมาทำความรู้จักกับ OECD ว่า OECD คือใครและมีบทบาทอย่างไรในเวทีโลก
2: องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มุ่งยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างโปร่งใสและยั่งยืนการเดินหน้าเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยจึงเป็นก้าวที่สำคัญที่จะนำพาประเทศสู่มาตรฐานสากล OECD ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีเสถียรภาพภายใต้วิสัยทัศน์ Better Policy for Better Life หรือนโยบายที่ดีกว่าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าโดยทำหน้าที่เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายระหว่างประเทศและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในหลายด้านทั้งเศรษฐกิจการศึกษาสิ่งแวดล้อมและการต่อต้านการทุจริตซึ่งปัจจุบัน OECD มีสมาชิก38ประเทศทั่วโลกหนึ่งในกลไกสำคัญของ OECD ในการต่อต้านการทุจริตคือคณะทำงานว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนหรือ Working Group on Bribery ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศหรือ OECD Anti Bribery Convention โดยปัจจุบันมี46ประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้เพื่อร่วมกันต่อต้านสินบนข้ามชาติ แม้ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นสมาชิก Working Group on Bribery แต่สำนักงานปปช.มีความร่วมมือกับคณะทำงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยได้นำเสนอความก้าวหน้าของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับคณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญของ OECD เพื่อยกระดับมาตรการต่อต้านการทุจริตของไทยนอกจากนี้ยังเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทางคดีเพื่อปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศประเทศไทยได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก OECD มาปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ OECD โดยเฉพาะการกำหนดความผิดฐานให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศและการกำหนดความรับผิดชอบของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญของกฎหมายในการต่อต้านการให้สินบนและส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจอย่างโปร่งใสความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการปปช.และ OECD ในการต่อต้านการทุจริตยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อปี2566สำนักงานปปช.ได้ยกระดับความสัมพันธ์กับ OECD ผ่านโครงการ Reinforcing Thailand and Thai Corruption Framework ภายใต้โครงการคันที่โปรแกรมระหว่างรัฐบาลไทยและ OECD โครงการ Reinforcing Thailand and Thai Corruption Framework OECD และสำนักงานปปช.ได้ทำงานร่วมกันในการวิเคราะห์กรอบของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายหรือการต่อต้านการทุจริตและสิทธิบนของประเทศไทยโดยมีผลลัพธ์เป็นรายงานและข้อแนะนำเพื่อยกระดับมาตรฐานของไทยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานของ OECD ซึ่งช่วยสนับสนุนการค้าการลงทุนที่โปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาตินอกจากนี้คณะกรรมการปปช.ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนของ OECD และการเข้าเป็นสมาชิก OECD โดยมีนายภัทรศักดิ์วรรณแสงกรรมการปปช.เป็นประธานกรรมการและมีกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากทางภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเร่งผลักดันการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ OECD ปัจจุบันสำนักงานปปช.อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามรถแมพเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่สำคัญก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงกฎหมายการสร้างกลไกกำกับดูแลและการเสริมสร้างวัฒนธรรมโปร่งใสในทุกภาคส่วนเพื่อให้ไทยยืนอยู่บนมาตรฐานสากลอย่างแท้จริงการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนและการเป็นสมาชิก OECD ไม่เพียงยกระดับมาตรการต่อต้านการทุจริตของไทยแต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการค้าการลงทุนที่โปร่งใสเสริมสร้างความเชื่อมั่นและนำพาประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการเสนอแนะติชมหรือต้องการส่งเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกับเรานะครับท่านสามารถส่งมาได้ที่รายการภารกิจพิชิตโกงส่งตรงมาที่สำนักสื่อสารองค์กรสำนักงานปปช.นะครับเลขที่361ถนนนนทบุรีตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี11000หรือสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวรวมถึงพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook Fanpage ของสำนักงานปปช.นะครับ
3: แล้วพบกันใหม่ในเวลาดีๆแบบนี้ค่ะ 19:30 นถึง 20:00 นกับภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานปปช.ในรายการภารกิจพิชิตโกงสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: เอ้โตไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
5: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: อ๋อครับ
5: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอกอ๋อ
0: เหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
5: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็ก
0: ๆครับโตไปจะได้ไม่โกง
6: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569ณธรรมเนียบรัฐบาลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลรอบคัดเลือกรอบ2ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนพื้นที่25จังหวัดระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยตลอด24ชั่วโมงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569ณธรรมเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนพื้นที่25จังหวัดระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยตลอด24ชั่วโมง
2: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่องจึงสั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลังศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้อาสาสมัครเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่25จังหวัดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดจนถึงวันพรุ่งนี้พร้อมกำชับให้เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องซึ่งศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะคอยติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงและฝนตกสะสมมาก

0: และพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่มณฑลทหารบกและค่ายทหารให้ประชาชนใช้เป็นที่จอดรถ
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นรถบรรทุกทหารเพื่อเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่ถนนเลี่ยงเมืองอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเดินทางมาที่อาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์เทศบาลนครปากเกร็ดเพื่อให้กำลังใจและมอบน้ำดื่มให้กับทหารและเจ้าหน้าที่ที่กำลังเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อนำมาให้กับประชาชนที่ต้องการนำไปป้องกันน้ำท่วมพร้อมกล่าวภายหลังการลงพื้นที่ว่าได้มีการพูดคุยและเน้นย้ำกับผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพและรับทราบว่าขณะนี้ได้มีการจัดส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วพร้อมนั้นสั่งการให้ทุกมณฑลทหารบกเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและได้ให้เปิดค่ายทหารเป็นพื้นที่จอดรถที่ปลอดภัยให้กับประชาชน
3: และเมื่อคืนผมได้โทรย้ำท่านผู้การเหล่าทัพทุกคนได้ออกไปด้วยสำนึกเขาออกโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าเราเตรียมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนตกแล้วก็ประชาชนร้อนเนี่ยออกได้เลยไม่ต้องรอคำสั่งทุกคนออกหมดนะครับกรุงเทพเนี่ยจะมีมณฑลทหารที่11ครับเปิดเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยปัจจุบันนี้พื้นที่ค่ายทหารก็เปิดที่จะเป็นที่จอดรถให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนสามารถไปจอดไว้ในค่ายได้เลยในเรื่องของเป็นที่ปลอดภัยสำหรับยานพาหนะแล้วก็ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่านสามารถอยู่ใกล้หน่วยทหารหน่วยไหนท่านสามารถติดต่อได้เลยนะครับ
2: ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวเสริมว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำให้กองทัพระดมสรรพกำลังเต็มที่เพื่อช่วยเหลือจึงได้รายงานความคืบหน้าที่เหล่าทัพระดมกำลังช่วยประชาชนให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วส่วนข้อห่วงใยที่พบหลังจากลงพื้นที่ในวันนี้คือด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องเร่งให้การดูแลย้ำว่าหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อหน่วยทหารในพื้นที่ได้ทันทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปาส่วนภูมิภาคยกระดับมาตรการการรับมือฝนตกหนักทั่วประเทศและดูแลระบบน้ำประปาให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง
4: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำระบบผลิตระบบส่งและระบบจ่ายน้ำประปาจึงได้กำชับให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศเตรียมพร้อมในทุกมิติทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดผลกระทบต่อระบบประปาต้องเร่งแก้ไขและฟื้นฟูให้กลับมาให้บริการได้โดยเร็วพร้อมสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าภาครัฐจะดูแลเรื่องน้ำประปาและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภกล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยอย่างเป็นระบบโดยมีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่และโครงสร้างระบบประปาพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลประชาชนเพื่อให้มีน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: การไฟฟ้านครหลวงดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยรอบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนนายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA พร้อมทีมปฏิบัติการทางน้ำมารีน MEA ลงพื้นที่บริเวณรอบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามการดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนพร้อมมอบเครื่องตรวจไฟรั่วให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดเพื่อใช้ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำสนับสนุนการเฝ้าระวังอันตรายจากไฟฟ้าและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่สำหรับการดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยง MEA มุ่งเฝ้าระวังและตรวจสอบสายไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำควบคู่กับการตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าบริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำให้ดำเนินได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมเข้าดูแลแก้ไขเหตุด้านระบบไฟฟ้า

0: อย่างทันท่วงทีอธิบดีกรมการแพทย์สั่งการหน่วยงานในสังกัดสำรวจสถานพยาบาลเตรียมเวชภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในหลายจุดและหลายจังหวัดกรมการแพทย์จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสำรวจความพร้อมและผลกระทบของสถานพยาบาลในทุกพื้นที่เพื่อให้สามารถจัดบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยทั้งนี้ให้สถานพยาบาลประเมินจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมวางแผนดูแลช่วยเหลือบุคลากรและผู้รับบริการที่ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ยาอุปกรณ์การแพทย์และระบบสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อรองรับสถานการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลโดยหน่วยงานในสังกัดจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการช่องทางการติดต่อการนัดหมายและแนวทางรับบริการในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องสะดวกและสามารถวางแผนการรับบริการได้อย่างเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชน
1: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนการเรียนต้องไม่สะดุดและประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการ5มาตรการเร่งด่วนประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและการประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนได้โดยเร็วและปลอดภัย
2: ภายใต้การรับมือนะเราคิดว่าเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนแล้วก็การเรียนต้องไม่สะดุดแล้วก็ประชาชนต้องได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกันให้อำนาจสถานศึกษาในการตัดสินใจตามสถานการณ์ความเป็นจริงหมายถึงว่าโรงเรียนเนี่ยมีอำนาจในการสั่งเปิดสั่งปิดเรียนชั่วคราวได้นะครับโดยมีอำนาจให้ได้คราวละ7วันนะครับเรื่องนี้ทางโรงเรียนเนี่ยสามารถดำเนินการสั่งได้เลยถ้าในกรณีที่พบว่ามีความจำเป็นที่จำเป็นต้องปิดโรงเรียน
1: ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณเบื้องต้นให้เขตพื้นที่ละ 350,000 บาทเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเร่งประเมินความเสียหายและพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปขณะที่การสอบของครูสภาซึ่งจัดสอบในวันนี้ใน7ศูนย์สอบทั่วประเทศพบว่ามี3ศูนย์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้แก่กรุงเทพมหานครนครปฐมและชลบุรีโดยครูสภาได้แจ้งแนวทางจัดสอบชดเชยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาสอบได้ทันส่วนผู้ที่เดินทางมาถึงสนามสอบแล้วสามารถเข้าสอบได้ตามปกติจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: เทศบาลนครรังสิตเปิดศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยติดเตียงหลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่สูงขึ้นต่อเนื่อง
3: พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกตีรุปทุกกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตได้เร่งจัดศูนย์พักพิงและช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงโดยได้จัด5โรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงฉุกเฉินพร้อมจัดทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชั่วคราวโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากสถานการณ์น้ำมีระดับสูงขึ้นอีก ซึ่งประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงได้กำลังเปิดศูนย์พักพิงตั้งแต่วันนี้โดยมีพื้นที่ที่เปิดพร้อมรับแล้วคือโรงเรียนมัธยมนครรังสิตโรงเรียนดวงกมลโรงเรียนเพียรปัญญาโรงเรียนประถมเทศบาลนครรังสิตและโรงเรียนเปรมปรีส่วนโรงเรียนสิริเวชพันธ์กำลังเร่งแก้ไขคาดว่าจะเปิดใช้ได้ในเร็วๆนี้สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะบริเวณเทศบาลนครรังสิตยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและระบายออกไม่ทันส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและพื้นผิวการจราจรล่าสุดหน่วยงานท้องถิ่นได้เร่งลงพื้นที่บูรณาการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทางนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนติดต่อเข้ามาได้ทันทีหากเป็นผู้ป่วยติดเตียงจะจัดทีมไปรับและพาไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทันทีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุน
4: กรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงหลังบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติพร้อมย้ำว่าสต็อกสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ายังมีเพียงพอแต่บางสาขาอาจมีสินค้าบนชั้นวางลดลงชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าจากสภาพการจราจรและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะทยอยเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยและในวันพรุ่งนี้กรมการค้าภายในได้เชิญผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสต็อกการเติมสินค้าและการขนส่งพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนหากยังสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาโดยเร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยผลสำมะโนประชากรและเคหะปี2568ภาคใต้เพื่อเป็นข้อมูลในการวางนโยบายพัฒนาพื้นที่
5: นายเอกพงศ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือ NSO จัดงานแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for All เพื่อเผยแพร่ข้อมูลประชากรและที่อยู่อาศัยสำหรับใช้กำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาพื้นที่ภายในงานมีการนำเสนอผลสัมมโนการบรรยายอ่านอนาคตภาคใต้ผ่านประชากร 2,568 และเสวนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านเมืองครัวเรือนประชากรและกำลังแรงงานทั้งนี้การจัดงานมุ่งสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ข้อมูลสัมมโนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยก่อนหน้านี้จัดงานแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่นนันทภาแสนตุ้มรายงาน
6: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามรัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปิเลล่าที่ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่19กันยายนที่ผ่านมาโดยอ้างว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายสากลและกลุ่มค้ายาเสพติดซึ่งข้อกล่าวอ้างดังกล่าวของรัฐบาลโคลอมเบียไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐและอิสราเอลใช้อิทธิพลกดดันให้รัฐบาลโคลอมเบียตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าทางการอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ท่าทีที่ไม่สมเหตุสมผลและการเป็นปฏิปักษ์ของโคลอมเบียเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของอิหร่านบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นที่เตือนว่าพายุโซนร้อนซูริแกอาจเคลื่อนตัวเข้าใกล้จังหวัดโอกินาวะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันที่27กันยายนนี้ซึ่งทำให้เกิดลมกระโชกแรงสูงสุด126กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังคาดการณ์ว่าอาจมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่ทางตะวันออกและทางตะวันตกของญี่ปุ่นในวันนี้พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและเหตุภัยพิบัติอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยดับเพลิงแห่งกรุงเอเธนเมืองหลวงของกรีซในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดในอาคารที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งในย่านพลาคาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาอะโครโพลิสในกรุงเอเธนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายนอกจากนี้ยังพบร้านค้าหลายแห่งและรถยนต์หลายคันที่จอดใกล้กับอาคารแห่งนี้ได้รับความเสียหายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ30นายพร้อมกับสุนัขกู้ภัย3ตัวยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหาย5คนในพื้นที่จุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องส่วนนายฮาริส ดูคัสนายกเทศมนตรีกรุงเอเธนเชื่อว่าสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้อาจเกิดจากก๊าซรั่วไหลต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยร่วมแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าประเภทบุคคลโดยรอบคัดเลือกรอบที่2สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเลวาดได้อย่างสง่างามทรงทำคะแนนรวม 121.236 คะแนนขณะที่นีนพุทธิสมบัติกับม้าชื่อ Rock Dad Tangoทำได้ 137.824 คะแนนรั้งอันดับ6ส่วนฉันชนกคาร่าลึกแคร์กับมาชื่อวินเซนต์186ทำได้ 130.059 คะแนนอยู่อันดับ22จากนักกีฬา42คนด้านการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจอมพลังทีมชาติไทยทำสถิติน้ำหนักรวมที่365กิโลกรัมโดยยกท่าสแนท160กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก205กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญที่4ของทีมจอมพลังทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยอีสปอร์ตประเภทเกมปูโยปูโยแชมเปี้ยนธนารักษ์วงกิติคุณคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญที่2ของทีมอีสปอร์ตไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้หลังจากที่ได้เหรียญเงินมาแล้วจากเกมนารากะเบดพอยต์ขณะที่สเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทหญิง ST วารีรยาสุขเกษมทำคะแนนได้ 110.07 คะแนนจบอันดับที่7ในรอบคัดเลือกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 9:25 นาทีส่วนการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมอีกประเภทซึ่งเป็นการแข่งขัน BMX Freestyle สายทานเพชรนุ่มทำคะแนน 51.90 คะแนนจบอันดับ6ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศขณะที่รุ่งเรืองพามีทำคะแนนได้ 39.10 คะแนนจบอันดับ7ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 11:40 นาทีด้านการแข่งขันฟุตบอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติจีนไป0ประตูต่อ3หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้มวยสากลรุ่น55กิโลกรัมชายรอบ16คนกลางปีโบขุนทดพลิกสถานการณ์จากตามหลังซามันดาโอลิมอฟจากอุซเบกิสถาน1-4เสียงหลังจบยกแรกและพลิกกลับมาชนะได้3-2เสียงหลังครบ3ยกผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนักชกจากมองโกเลียในวันที่28กันยายนนี้และหากคว้าชนะได้จะการันตีเหรียญรางวัลทันทีส่วนในรุ่น90กิโลกรัมชายรอบ16คน จักรพงษ์ยมโคตรเอาชนะนักกีฬาจากเนปาลด้วยคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันด้านรุ่น60กิโลกรัมหญิงรอบ16คนปุณรวีรื่นรถแพ้นักชกจากจีน2-3เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แบดมินตันหญิงเดี่ยวรอบ2มีรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกเอาชนะคิมจินฮยางจากเกาหลีเหนือ2-0เกม21-14และ21-3ผ่านเข้าสู่รอบ3ต่อไปขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกแพ้ให้กับหลินเซียงตี้มือ19ของโลกจากไชนีสไทเป0-2เกม14-21และ16-21ตกรอบอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว7เหรียญทอง7เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่105เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้15เหรียญทองการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่สนามศรีจารักฮารุปัตสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียทีมชาติไทยทีมอันดับ94ของโลกเอาชนะทีมชาติปากีสถานทีมอันดับ198ของโลก4-0โดยได้ประตูจากธีรศักดิ์เผยพิมาย3ประตูและจูดซุนซับเบลอีก1ประตูคว้า3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพช้างศึกจะลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันที่29กันยายนนี้เวลา 19:30 นาทีปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมันทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ธีตสีโล
12: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีหนีหน้าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร

คืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

0: เอาจูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
3: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
4: ก็มันอร่อยอ่ะ
3: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
4: รู้ได้ไงอ่ะ
5: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
6: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
5: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม
6: ่ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
5: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: 7 1 7 7 2 14 73 21
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
9: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโพยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
10: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
9: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
10: ใช่ๆที่โกง
9: เพิ่มขึ้น
10: นิสัยอ่ะ
9: เพิ่มขึ้น
10: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
9: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
11: ยังไม่ได้พูดคำที่เคยพูดทุกครั้งคือต้องสามัคคีกันต้องไม่ปัดขากันมากเกินไปแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแบบที่บางคนนึกจะทำจะต้องให้ทุกคนมีโอกาสทำงานทำงานตามหน้าที่เมื่อทำงานตามหน้าที่แล้วก็ต้องหวังดีต่อผู้อื่นนี่เป็นหลักที่สำคัญต้องทำงานด้วยการเห็นอกเห็นใจกันและทำด้วยความขยันหมั่นเพียรพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2540

0: ได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยบือ้อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
4: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
4: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
5: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
4: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
5: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
4: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
7: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
8: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
11: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: โกงเอาเราไม่โกง
13: 1 7 7 2 14 7 3 21
14: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
15: คำว่าปรองดองคำว่าสามัคคีสำคัญมากต้องมาหาทางที่มารวมปรองดองกันได้แต่ว่าที่เป็นอย่างนี้คนสองคนความคิดไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนมีให้เหมือนกันไม่ได้คนแต่ละคนมีความคิดต่างกันมีแนวชีวิตคนละอย่างได้เรียนรู้มาคนละอย่างได้มีประสบการณ์มาคนละอย่าง แต่ว่าถ้ามาสัมมนากันนะเชิงปฏิบัติการก็จะสำเร็จได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2544

0: เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กซะทีเดียวก็ใช่ที่ผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
10: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
12: โกงประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
9: ้ก็แฉมาสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากจะเป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติอันร่วมกันถ้าหมู่หนึ่งหมู่ใดทำหน้าที่ย่อหย่อนเป็นอันตรายไปก็อาจทำให้ทั้งชาติแตกสลายทำลายไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: รมจังหวัดใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าน่าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อๆ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
2: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
2: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
3: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
4: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
5: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
4: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
6: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
6: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
7: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
6: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
7: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
6: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผ

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
4: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
5: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
6: ประชาธิปไตยหรือความเป็นอยู่ของสังคมของชาติอยู่ที่แต่ละคนมีความสุขพอสมควรไม่ใช่เบียดเบียนกันอย่างเปิดเผยหมายความว่าทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันตัวใครตัวมันก็ไม่ได้ต้องถือเป็นหลักว่าเราต้องช่วยกันทำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
3: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
4: และอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
3: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
5: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
5: แล้วสาเหตุล่ะครับ
6: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
5: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
6: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
5: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
8: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโพยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
9: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
8: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
9: ใช่ๆที่โกง
8: เพิ่มขึ้น
9: นิสัยอะ
8: เพิ่มขึ้น
9: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
8: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
11: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
12: สามัคคีที่สำคัญที่สุดคืออะไรก็คือสามัคคีในชาติไม่ใช่ว่าความสามัคคีในคณะไม่ดีแต่ต้องระวังถ้าสามัคคีกันแต่ว่าไปก้าวก่ายหรือไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนในสถาบันก็เป็นความผิดถ้าสามัคคีในสถาบันไปทำให้คนอื่นเสียหายหรือเดือดร้อนก็ไม่ดีเพราะทำให้เสียหายต่อสามัคคีของชาติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3 เมษายน 2503

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ะทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได้
4: อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
5: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
6: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
6: โอ้โหมาเยอะเลย
7: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
6: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
7: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
6: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: ผมนั่งเฉยๆลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยๆเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยๆแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยๆพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยๆแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วครับไปชนกับเสาไฟฟ้า
9: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
10: ป้าครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: 4,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
2: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
1: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
2: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
3: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
4: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัว